0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของสังคม
1: ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้จะยืนยันความมุ่งมั่นในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีสัปดาห์หน้าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ92ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นพระคณิษฐาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ทรงสนพระทัยในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษด้วยพระปณิธานที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและส่งตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งพร้อมกับการวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษาโรคช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงปลูกฝังให้คนไทยรักชาติมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมกันปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยตามแนวชายแดนต้องละทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ในศูนย์พักพิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยได้พระราชทานกำลังใจปลอบขวัญรวมทั้งสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกองทุนฮาไททิพย์และพระราชทานทุนตั้งต้นเพื่อสนับสนุนการสร้างที่มั่นกำบังหรือบังเกอร์บรรเทาภัยพิบัติและความไม่สงบเพื่อความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนมากเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในวันนี้ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยบทว่า พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
5: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได้
4: ด้านนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของธกส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเช่นผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนใช้พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดินก็จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวธกส.ก็พร้อมขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
6: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับรอให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่
4: ทั้งนี้ธกส.มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ก่อหนี้เสียเพราะหากเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการเกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตต่อไร่ได้ซึ่งจะทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาผลิตนาฏควรแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดและเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านเพื่อความปลอดภัยของสังคม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมเน้นย้ำว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมจึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังโดยที่ประชุมได้รับทราบมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลำเลียงไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขตำรวจเคนาย ตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกณท่าอากาศยานรวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระของลูกเรือหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วย
8: ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรสละต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
7: สำหรับคดีลูกเรือสายการบินลักลอบขนยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างรัดกุมและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อให้ทางการออสเตรเลียดำเนินการตามกฎหมายซึ่งพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงส่วนการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันซึ่งไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรง
9: กำลังสอบปากคำเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่ขณะนี้เรากำลังตามอีกคนหนึ่งที่เหลือคือคนที่หิ้วกล่องพัสดุลงไปที่คนอื่นเขาก็ยืนยันถึงต้นตอว่ากระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนจึงเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวันของเราเนี่ยคือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านแต่คนขายกับคนต่างประเทศที่รอรับอ่ะเขาจะติดต่อซื้อขายกัน
7: พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและระหว่างกระทรวงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในเจ็ดด้านหลักอาทิการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา แต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นในกรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้3ประเทศรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้รวมทั้งให้คำมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนมูลค่าราว80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ทั้งนี้การประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจของผู้นำสหรัฐต่อกรณีที่นาโต้ล้มเหลวในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลเพื่อปกป้องสมาชิกนาโต้โดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลย
1: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเปิดเผยว่าผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 640,000 คนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากการปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเริ่มลดลงแล้วภายหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลและเลบานอนลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติสงครามในเลบานอนโดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้พลัดถิ่นเหลืออยู่อีกประมาณ 500,000 คนทั้งนี้ทางการเลบานอนประเมินว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลต่อเป้าหมายในเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 4,300 รายและมีผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 1 ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า 3,700 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมทวีปยุโรประหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนทำให้โครงข่ายไฟฟ้าต้องหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากทั้งนี้ผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกหลายสิบรายส่วนมากพบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอกันในเวลา1-1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92 ปีเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์โวเทนนิสทัวร์ J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกติกุลกับทันพันธราธรสองนักหวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7-6ไทยเบรก7-4และ6-3ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทะลิตาหงยกกับปัทธินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนานโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก10-8และ7-5ทะลิตากับปัทธินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโทจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต4-6 6-4 และ6-4โทจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนานโยวาดะเมืองอันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2-1เซต7-5 3-6และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้น ส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาลาไทยเพชรใจสว่างพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีธาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโรมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส T11บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจัดการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีสศศิราวันอินทชโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีธาพาราไทยในรายการนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่5เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.3 องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4-5กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5-6กรกฎาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
15: 1นาทีกับกปท.ทุกวันนี้แม้ว่าการซื้อรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าสมัยก่อนมากๆแล้วเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เช่าซื้อสำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้วหากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพโดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ5บาทและค่าธรรมเนียมการโอน100บาทรวมเป็นเงิน105บาทเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ1แบบคำขอโอนและรับโอน2ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 3. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ 4. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อและใบกำกับภาษีงวดสุดท้ายพร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาและ 5. เอกสารประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอนค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนประเพณี12เดือนในปัจจุบันประเพณี12เดือนที่ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วิสาขบูชาอาสาฬบูชามาฆบูชาเพราะปฏิบัติง่ายไม่ซับซ้อนเช่นเช้าทำบุญตักบาตรค่ำเวียนเทียนแม้แต่ตอนบ่ายคนส่วนน้อยจะเข้าวัดฟังเทศแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังรักษาประเพณีเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทำให้ประเพณีบางอย่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสบริโภคนิยมหรือโลกาภิวัตน์จนไม่สามารถสานต่อรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นพร้อมเตือนประชาชนไม่รับฝากสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
21: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอารีพักรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะ
22: ค่ะสวัสดีค่ะ
21: ค่ะจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงปปส.นะคะตรงนี้ท่านนายกได้มีการเน้นย้ำหรือว่าสั่งการเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างคะ
22: ท่านนายกเอาวาระในเรื่องของคดีนี้ขึ้นมาเป็นวาระแรกในการหารือเพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเชิญมาทั้งหมด8หน่วยงานนะคะไม่ได้เป็นคณะกรรมการแต่ว่าจะต้องมาให้ข้อมูลกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีตั้งแต่บริษัทการบินไทยนะคะบริษัทการท่าอากาศยานนะคะแล้วก็มีทางกรมศุลกากรตำรวจตม.แล้วก็การบินพลเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มาหารือร่วมกันนะคะทั้งปปส.แล้วก็ดีเอสไออยู่ด้วยนะคะมหาลือร่วมกันว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าท่านมองว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเรามีการดูแลเป็นอย่างดีเพราะนั้นเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติเนี่ยไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมดนะคะ6มาตรการที่มีการสั่งการในที่ประชุมนะคะ
21: ค่ะ
22: มาตรการแรกก็คือให้การท่าอากาศยานเนี่ยร่วมกับทางกรมศุลก็ดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีนะคะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทั้งการขนส่งในขาเข้าแล้วก็ขาออกโดยเน้นเรื่องของเอ็กซเรย์แล้วก็สุนัขตำรวจเคนายดงกลิ่นคือหมายความว่าไม่ว่าสัมภาระนี้จะเป็นการแคร์รี่ออนถือมาหรือว่าเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องทั้งขาเข้าและขาออกจะต้องมีสุนัขดมกลิ่นแล้วเครื่องเอ็กซเรย์จะต้องดูเรื่องยาเสพติดด้วยไม่ใช่การป้องกันแค่อากาศยานอย่างเดียวนะคะอันที่2การท่าอากาศยานต้องเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระลูกเรือไม่มีการเกรงใจต้องตรวจเท่ากับพลเรือนทุกคนทั่วไปนะคะเข้มข้นเท่ากันอันที่3ก็คือสถาบันการบินพลเรือและการบินไทยเนี่ยรวมถึงสายการบินอื่นๆที่มาใช้หลุมจอดที่สนามบินประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือนะคะในการรับหิ้วรับฝากของรวมถึงต้องมีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหมายความว่าถ้าเกิดว่าเจอปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่อารุ่มอร่วยกันละหรือว่าเล็กๆน้อยๆละแต่มันคือการนำเข้าสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือนำออกสิ่งที่หนีภาษีหลีกเลี่ยงภาษีถือว่าเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ถ้าฝ่าฝืนก็คือจำเป็นจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันทีอันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าประเทศไทยเราจะเข้มในเรื่องนี้แล้วก็ข้อที่4คือต้องให้กรมศุลกากรเนี่ยยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารนะคะหรือว่า PIU เนี่ยนะคะ Passenger Information Unit เนี่ยเพื่อจะยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศเพราะว่าการที่เราจะเอาข้อมูลจากผู้โดยสารเนี่ยเราไม่รู้ใครเป็นใครคงไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวลาเดินทางเราก็ต้องได้ข้อมูล ในเรื่องของ PIU มาเข้ามาให้เราในการดำเนินการก็เห็นชอบในเรื่องนี้ที่กรมศุลกากรเสนอนะคะอันที่5นี่นะคะที่นายกสั่งการอย่างเข้มข้นก็คือให้สถาบันการบินพลเรือนยกระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้องๆที่เป็นพลเรือนเข้ามาทำงานเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความสามารถในการสังเกตสังกาการดูรูปแบบ

0: เป็นอีกอะค่ะ
1: คือปกติแล้วเนี่ยปปส.ในเรื่องของการดูแลยาเสพติดในเส้นทางต่างๆกว่าจะมาถึงสนามบินเนี่ยเราดูแลกันอย่างเข้มข้นอยู่แล้วลักษณะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความเออร์เลอร์ในบางอย่างที่มันอาจจะหลุดรอดนะเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันไม่ 100% เพราะเขาต้องหาทางเลี่ยงยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยสกัดกั้นทางภาคเหนือตามบริเวณชายแดนเนี่ยสำนักปปส.ร่วมกับกองทัพบกร่วมกันซิลชายแดนภาคเหนือเราเป็นกองทัพภาคที่3ร่วมกับปปส.ภาค5ก็ตั้งหน่วยบัญชาการยาเสพติดเนี่ยสกัดกั้นยาเสพติดขึ้นว่ารบย.ต่อ35พอเรากดดันทางภาคเหนือมากๆจับยาบ้าในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยฮะหลายร้อยล้านเม็ดพอเราสกัดกั้นมากๆเนี่ยเขาก็หนีมาทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือทางฝั่งอีสานของเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าจะมีแถวบึงกาฬนครพนมเหล่านี้เส้นแม่น้ำโขงเราก็สกัดกั้นโดยร่วมกับกองทัพภาคที่2แล้วก็ปปส.ภาค4ตั้งเป็นหน่วยบัญชาการรบย.ต่อ24เขาก็หนีมาอีกหนีมาทางตะวันตกอีกหนีมาทางเมืองการแล้วก็ตั้งหน่วยบัญชาการดันขึ้นไปคือนบยศ17คือปปสภาค7กับกองทัพภาคที่1พอเราซิลต่างๆเหล่านี้เสร็จเนี่ยนะคะแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะเป็นช่องทางทางธรรมชาติเยอะคือเป็นภูเขาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงเขาก็จะหาทางพอกลางคืนก็เล็ดลอดคนเหล่านี้ที่เอามาเป็นกองทัพมดเนี่ยเขาสามารถเดินได้ในความมืดโดยต้องไม่ใช้แสงไฟเลยเราเคยเอากล้อง CCTV ไปตั้งเนี่ยจะเห็นเขาเดินแบบธรรมชาติมากแบกเป้หนักเป็นตันนะเขาสามารถเดินได
0: ้ค่ะ
1: มันเป็นอาชีพของเขาเราก็พยายามสกัดกั้นขนาดนี้เนี่ยถ้ามันหลุดรอดออกมาจากชายแดนเนี่ยเราจะมีตำรวจตั้งสกัดกั้นตอนในอีกตามเส้นทางลำเลียงคือเราดูแลทุกขั้นตอนไม่ได้ละเลยเลยแล้วก็มีลายเส้นเสร็จในการดูลายเส้นดูป้ายทะเบียนรถยนต์ถ้าสมมติว่าออกมาจากทางภาคเชียงรายทางภาคเหนือเราก็จะดูว่าเส้นทางที่มันผิดปกติการเปลี่ยนรถหรือการจอดรถเราจะมีแหล่งในการตรวจสอบหลายๆอย่างเพื่อจะดูว่าเขาจะลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนหรือเปล่าคือเราทำเต็มที่ในลักษณะของการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าพื้นที
0: ่
1: แต่ยังไงก็ดีไอ้พวกนี้เขาก็พยายามที่จะหาช่องทางแล้วกั้นซ้ายเขาก็ไปขวาแล้วกั้นรอบด้านเขาก็มุดใต้ดินอย่างนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะเขาก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะเขาจะหาวิธีการไปเรื่อยแล้วก็เราก็มีคนที่ยังอยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดเนื่องจากมีรายได้อันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงเพราะว่าเป็นองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะเรื่องของเงินทองที่มันค่อนข้างจะล่อตาล่อใจอยากได
0: ้ค่ะ
1: มันก็ทำให้คนยอมที่จะเสี่ยงเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ค่ะ
0: แล้วทั้งปปส.มีข้อฝากเตือนไปยังประชาชนหรือว่าผู้เดินทางผู้ที่ถูกชักชวนให้รับจ้างขนสัมภาระหรือว่าสิ่งของไปต่างประเทศตรงนี้อย่างไรอะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือว่าร่วมกระทำผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะ
1: ค่ะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการที่เราจะรับฝากของอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแค่ต่างประเทศนะคะเราพูดถึงแค่ในประเทศเนี่ยช่วงเทศกาลนะคะคนจากกรุงเทพมหานครเดินทางกลับบ้านเกิดในต่างจังหวัดคนจากจังหวัดนั้นกลับไปบ้านเกิดจังหวัดนี้มันมีการเดินทางเยอะเนี่ยตรงจุดเนี้ยเราจับได้อยู่สม่ำเสมอเพราะว่ามีการฝากเอาของไปฝากลูกบ้านนู้นหน่อยเอาของไปฝากคุณพ่อบ้านนู้นหน่อยเราไม่ทราบหรอกว่าของนั้นคืออะไรต่อให้เรารู้จักกันนะคะบางทีเราก็คือเห็นถือกระเป๋าไปอย่างเงี้ยคือมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วในประเทศและยิ่งเกิดขึ้นในลักษณะของต่างประเทศซึ่งหลังจากที่โควิดหมดไปเนี่ยธุรกิจการบินเริ่มขยับขึ้นมาในเรื่องของการธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นคนก็มีการเดินทางเยอะอันนี้คือยิ่งเป็นปัญหาเพราะว่าธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นการใช้จ่ายเงินการไปท่องเที่ยวก็มีการฝากหิ้วของรวมไปถึงการส่งสัมภาระผ่านเครื่องบินอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นพัสดุจ้างให้หิ้วไปบอกน้ำหนักไปเราต้องคิดแล้วว่าอย่างกรณีอย่างเช่นเคสแอร์โฮสเตสคนนี้
0: ค
1: ือเราต้องคิดว่ากระเป๋าเนี่ยราคาไม่กี่บาททำไมถึงต้องจ้างเราหิ้วไปสั่งออนไลน์ก็ได้คือมันมีเรื่องที่เราต้องให้สังเกตสังการและยิ่งถ้าเกิดท่านนายกสั่งว่าถ้าเกิดจับได้เนี่ยจะโดนหนักอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็ขอให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องใดสงสัยอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะแจ้งเบาะแสเนี่ยสำนักงานปปส.มีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะคะ1386นะคะ1386เนี่ยเป็นหมายเลขสายด่วนที่สามารถโทรศัพท์มาหาเราได้24ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเราจะมีเจ้าหน้าที่ปปส.เนี่ยคอยรับสายให้คำปรึกษาท่านในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องยาเสพติดหรือแม้ท่านจะแจ้งเบาะแสก็จะเป็นประโยชน์กับทางการแล้วก็เราขอยืนยันว่าท่านจะปลอดภัย 100% จากการแจ้งไม่ต้องกังวลมันจะเป็นความลับทุกอย่างค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนให้ตระหนักแล้วก็ร่วมมือกับทางสำนักงานปปส.จากใจของสำนักงานปปส.ในการช่วยดูแลค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
1: ณตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอ

0: เป็นปัญหาของทั่วโลกนะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีนะคะจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดค่ะในการที่จะปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: โครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นจากพระปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยมุ่งเน้นการให้โอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีโดยดำเนินการในเรือนจำหลายแห่งทั่วประเทศรวมถึงเรือนจำจังหวัดนราธิวาสที่บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้และฝึกฝนอาชีพแก่ผู้ต้องขังนางสาวฮานิซะบินยูโซครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีหนึ่งในผู้ที่เคยถวายงานส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจได้เล่าถึงความประทับใจเมื่อครั้งนำผลงานเพ้นผ้าไปจัดแสดงถวายทอดพระเนตร
5: เมื่อปี2561ตอนนั้นดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งจะมีโอกาสถวายรายงานในโครงการกำลังใจภายในของเรือนจำจังหวัดนราธิวาสอะค่ะซึ่งดิฉันรับผิดชอบในส่วนของงานสัมฤทธิบัตรส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังด้วยได้นำผลงานในเรื่องของการพิมพ์ผ้ามาจัดแสดงถวายทอดพระเนตรให้พระองค์ท่านนะคะ
4: ในวันนั้นนอกจากการจัดแสดงผลงานแล้วยังมีเหตุการณ์ที่สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เมื่อพระองค์ทรงสนพระทัยกิจกรรมเพ้นผ้าซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนการสาธิตและทรงร่วมลงมือเพ้นด้วยพระองค์เอง
5: พระองค์ท่านทรงเพ้นเสื้อเป็นรูปหัวใจและมีพระราชดำรัสอย่างเป็นกันเองว่าเราวาดไม่สวยเลยนะทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกสูงมากค่ะซึ่งยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันให้โอกาสผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษซึ่งจะทำให้เขาอ่ะมีอาชีพเลี้ยงตัวเองซึ่งเป็นคำกล่าวที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขังจำนวนมาก
4: ครูฮานิซะยังเปิดเผยด้วยความตื้นตันใจหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและยังคงระลึกถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อทุกคนโดยครูฮานิซะไม่เคยเปลี่ยนภาพปกเฟซบุ๊กซึ่งเป็นภาพร่วมกับพระองค์ตั้งแต่ปี2561เพื่อระลึกถึงพระดำรัสที่ว่าคนที่ขาดโอกาสควรได้รับโอกาสและตั้งปณิธานจะน้อมนำแนวทางการให้โอกาสแก่ผู้ขาดโอกาสไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนแม้วันนี้พระองค์จะมิได้ประทับอยู่ท่ามกลางประสบกรณิกรแล้วแต่พระเมตตาและพระปณิธานของพระองค์จะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางและเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสแก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสตลอดไปพระกรณียกิจและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนยังคงประทับอยู่ในใจของประสบกรณิกรด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: แม่เต่ามาเฟืองในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาสร้างปรากฏการณ์วางไข่นอกฤดูกาลต่อเนื่องถึง6รังในรอบปีสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสำเร็จของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: เต่ามะเฟืองจัดเป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยปัจจุบันเต่ามะเฟืองจัดอยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์ในระดับโลกคือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์โดย International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN และสถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562โดย IUCN Red List จัดให้จำนวนประชากรเต่ามะเฟืองในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤตอย่างไรก็ตามยังพบข่าวดีเมื่ออุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาแจ้งว่าเต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่นอกฤดูกาลแล้วรวมทั้งสิ้น6รังโดยตามปกติแม่เต่ามะเฟืองจะวางไข่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมแต่ในปี2569นี้พบแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่ในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกล่าวว่าได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จังหวัดภูเก็ตทำการลาดตระเวนเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันหรือไม่โดยเมื่อเจอแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ในรังที่3มีการวัดขนาดของรอยพายวัดขนาดตัวและเมื่อพบแม่นโมครั้งที่4ก็ได้พบไมโครชิปที่ได้ฝังไว้ในครั้งที่3โดยแม่นโมมีการขึ้นวางไข่ต่อเนื่องรวม6รังหลังจากการพบไข่เต่าแล้วอุทยานได้ทำการย้ายรังไปไว้ในที่ที่เหมาะสมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพิ่มอัตราการรอดของเต่ามะเฟือง
7: เราทำการลาดตระเวนเพื่อที่จะให้เจอตัวของแม่เต่าเพื่อที่จะยืนยันอัตลักษณ์เขาให้แน่ชัดว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันไหมทำให้เราได้เจอแม่เต่าในรังที่3ก็ทำการวัดรอยพายวัดตัวของเขาเนี่ยพบว่าขนาดเนี่ยเท่าๆกับรอยพายที่เราเจอเนี่ยก็เลยยืนยันว่าเป็นตัวเดียวกัน6รังที่เราพบคือเป็นตัวเดียวหลังจากที่เราเก็บข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการหารังจะประเมินสถานการณ์บริเวณที่เขาขึ้นวางไข่เนี่ยเสี่ยงต่อปัจจัยอื่นๆที่จะมากระทบทำให้ไข่เขาเสียหายหรือไม่ก็จะพิจารณาเพื่อที่จะทำการย้ายรังไข่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะได้เพิ่มอัตราในการรอดของเขาค่ะ
6: ขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้จัดกิจกรรมดูเต่าบ้านเราไหมซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมากโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลทำความเข้าใจเรื่องชีวภาพของเต่าทะเลข้อควรปฏิบัติข้อห้ามเมื่อพบเจอสัตว์ทะเลหายากได้ลองขุดไข่เต่าจากการทำหลุมจำลองจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบกิจกรรมเช่นนี้อย่างมากและอยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น
7: เราเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็ได้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่กิจกรรมนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของชีวภาพของเต่าทะเลโดยเฉพาะเต่ามะเฟืองก็ได้มีการบรีฟกันว่าถ้าพบการขึ้นวางไข่ของเต่าเราควรจะต้องปฏิบัติยังไง
6: นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองยังจะได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมติดตามชมการปล่อยเต่าที่ฟักออกจากไข่เมื่อครบกำหนดเวลาฟักไข่ของเต่ามะเฟืองโดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรมผ่านทางหน้าเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
3: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการใหญ่AVC U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ลุ้นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบการแข่งขันชิงแชมป์โลกติดตามจากรายงานค่ะ
8: กว่าจะสร้างนักกีฬาอาชีพไปจนถึงทีมชาติได้ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญคือการวางพื้นฐานในชนิดกีฬานั้นๆให้ถูกต้องรวมทั้งการจัดการแข่งขันให้นักกีฬาได้แสดงฝีมืออย่างต่อเนื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปี AVCS Cola Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับปีนี้มีทีมเข้าร่วม16ทีมแบ่งเป็นกลุ่ม A ไทยอุซเบกิสถานออสเตรเลียมองโกเลียกลุ่ม B จ จีนคาซัคสถานฮ่องกงคีกิสถานกลุ่ม C ญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและกลุ่ม D ไต้หวันเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมนักตบสาวยู18ไทยวันที่1กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่3กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.โดย True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลให้ความสำคัญกับการพัฒนานักกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติในอนาคตต้องเริ่มจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งและรายการนี้ยังมีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไป
9: ในส่วนของ U18 ชิงแชมป์โลกแห่งเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีผลต่อการได้สิทธิ์นะครับอันดับ 1-4 ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ในส่วนของรายการชิงแชมป์โลกเอเชียเนี่ยก็เป็นการสะสมคะแนนระดับโลกของระดับ U18 เพื่อเก็บแรงกิ้งของระดับโลกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันนี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับเยาวชนของเราให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับ
8: ขณะที่นายคณัฐชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากเคยจัดวอลเลย์บอลรายการใหญ่มาแล้วหลายรายการและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างมาก
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลกับหญิงที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาของเราในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดเองเนี่ยมีความพร้อมเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดนครราชสีมาเองเป็นจังหวัดที่เคยนะครับมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาหลายรายการด้วยกันนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นะครับเพราะนั้นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็มีความพร้อมอย่างมากนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการแข่งขันกีฬาและวอลเลย์บอลในครั้งนี้ที่เป็นรายการสำคัญนะครับระดับภูมิภาคก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
8: จัดการในหน้าจัดการแข่งขันรายการระดับนานาชาติของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักตบไทยต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่ดีและก้าวไปสู่ทีมชาติไทยได้ในอนาคตต่อไปพี่เจตกัญชนกุลรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
12: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีมาพร้อมกับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.การรัชดาธนาดิเรกซึ่งจะมาเคลียร์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐบาลและภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะมีมติรับหลักการร่างพรบ.งบประมาณปี70ไปแล้วตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์คือเมื่อค่ำวันพุธนะครับแต่ก็มีประเด็นที่บรรดาส.ส.หรือประชาชนให้ความสนใจหรือแม้กระทั่งแสดงความห่วงใยว่าทำไมรัฐบาลถึงตั้งงบประมาณในปี70อย่างนั้นอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นแรกเลยที่ต้องถามท่านโฆษกก็คืองบลงทุนลดลงแต่งบรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นตั้งงบแบบนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือครับ
2: ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่ได้มีเสียงสะท้อนต่อร่างพรบ.งบประมาณปี70หลายเรื่องรัฐบาลก็ยอมรับอะค่ะว่ามันคงไม่ถูกใจท่านส.ส.ทุกคนยิ่งในสถานการณ์ช่วงนี้ที่เรามีปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจค่าครองชีพมันสูงนะคะเช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลกเพราะฉะนั้นการวางแผนการใช้เงินเนี่ยมันต้องคิดให้รอบคอบแล้วก็มองไปในระยะยาวด้วย
1: ครับ
2: คำถามของดร.บอกว่าเอ๊ะงบลงทุนมันน้อยลงกว่าเดิมจริงอยู่ค่ะมันน้อยลงเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินมากมายที่อยากจะใช้ตามความตั้งใจอยากจะทำเพราะฉะนั้นการลงในรายละเอียดแต่ละโครงการเนี่ยมันต้องคิดให้ดีนะคะทีนี้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยใช่ค่ะงบลงทุนปี70เนี่ยมันลดลงประมาณ 8%
1: ครับ
2: แต่ไม่ได้แปลว่าเม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนมันหายไปนะคะเพราะวันนี้เนี่ยท่านนายกและรองนายกเอกนิติเนี่ยเรามีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศด้านการลงทุนเนี่ยมันสามารถมาจากแหล่งอื่นได้โดยที่ไม่ต้องมาเจียดจากภาษีของประชาชน
1: เอามาจากไหนล่ะครับ
2: เอามาจาก1งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอันนี้ 200,000 กว่าล้านนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ยังมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนที่ศัพท์เทคนิคจะเรียกว่า PPP
1: อ
2: ันนี้ก็ยังมีอยู่อีก 40,000 กว่าล้านและอีกก้อนนึงที่คนไม่ค่อยได้พูดถึงก็คืองบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะอันนี้ 10,000 ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเราเอางบที่จากแหล่งเครื่องมืออื่นๆเนี่ยมารวมกันจะเท่ากับว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนเม็ดเงินลงทุนไปอีก 330,000 ล้านเพราะฉะนั้นปริมาณของงบประมาณที่จะลงทุนไปจากการขับเคลื่อนของภาครัฐนั้นไม่ได้น้อยกว่าเดิมเลย
1: ครับก็ชัดเจนนะครับว่างบรายจ่ายลงทุนเนี่ยนะครับก็ยังคงเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ข้อจำกัดที่รัฐบาลมีอยู่ในปัจจุบันนะครับ
2: แน่นอนค่ะ
1: ครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงกันค่อนข้างจะมากครับท่านโฆษกรัฐบาลตั้งงบกลางไว้สูงจริงไหมแล้วตั้งใจจะเอางบกลางไปทำไมแล้วที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยโอ้โหหลายคนไปถึงขนาดที่ว่าตีเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลหรือเปล่า
2: อันนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะคะทุกๆสมัยอะค่ะเวลาท่านส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายงบประมาณก็จะพูดถึงเรื่องของตัวเลขงบกลางแล้วก็จะมองว่าการเพิ่มขึ้นของงบกลางแปลว่ารัฐบาลอยากให้อำนาจของตัวเองในการใช้จ่ายเงินมากขึ้นนะคะอันนี้เราก็ต้องขออธิบายนิดนึงว่าคำว่างบกลางเนี่ยไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะใช้งบกลางอย่างไรก็ได้ทั้งหมดทั้งก้อนนะคะเพราะภายใต้งบกลางนั้นเนี่ยก็แบ่งเป็นหมวดหมู่อีกหลายรายการรวมถึง12รายการด้วยยกตัวอย่างรายการสำคัญสำคัญนะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐก็ 90,000 กว่าล้านแล้วเรียงมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมก็อีก 10,000 กว่าล้านสำหรับปีนี้ที่มีคนถามว่าทำไมงบกลางเพิ่มขึ้นถึง 9.5% ตั้งหลายหมื่นล้านคำตอบก็คือว่าไอ้ส่วนที่มันโป่งขึ้นเนี่ยนะคะมันอยู่ในรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในหมวดของพวกสวัสดิการบำเหน็จบำนาญที่มันเพิ่มมากขึ้นรวมแล้วที่มันโตขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าล้านมันก็เลยทำให้ตัวเลขงบกลางเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเยอะ แต่ที่เป็นในส่วนของรัฐบาลที่จะใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจว่าใช้งบกลางได้หรือเปล่ามันอยู่ในหมวดของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
3: ครับ
2: ซึ่งในหมวดตรงนี้รัฐบาลเนี่ยขอเพิ่มขึ้นอีกเพียงแค่1,000 ล้านบาทเท่านั้น
3: ครับ
2: แล้วงบฉุกเฉินนี้เอาไปทำอะไรก็เพื่อที่จะไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นภัยพิบัติเป็นต้นนะคะ
3: ครับก็โดยสรุปนะครับจริงๆแล้วงบกลางเนี่ยก็เป็นงบที่รัฐบาลต้องจ่ายตามข้อผูกพันของกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินสมทบเข้ากองทุนกบข.กองทุนประกันสังคมต่างๆนะครับซึ่งกฎหมายเขากำหนดไว้ให้ทำอย่างนั้นนะครับกับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ผมจะพูดได้ว่าเปรียบเสมือนเงินติดกระเป๋าของเราเอาไว้ใช้กรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างที่ท่านโฆษกพูดก็คือแก้สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นมีภัยพิบัติมีโรคระบาดซ
2: ึ่
3: งเราก็คาดการไม่ได
2: ้
3: ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือธรรมชาติของงบกลางนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกทราบว่าเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่อยุธยามีการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ท่านโฆษกได้ไปด้วยโครงการนี้มีที่มาความเป็นมาเป็นไปยังไงครับ
2: ก็คือความตั้งใจของรัฐบาลนะคะที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรยิ่งสถานการณ์วันนี้ต้นทุนในการผลิตมันสูงขึ้นมากหลักๆ ก็คือปุ๋ยมันแพงอะค่ะ
3: ครับ
2: รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยก็คือให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยครึ่งเดียว
3: แทนที่จะจ่ายดอกเบี้ยเต็ม
2: ใช่ค่ะคือปกติเนี่ยถ้าไปกู้จากธกส.
3: ครับ
2: ดอกเบี้ยเต็มคือ 6% แต่โครงการนี้ครึ่งเดียวค่ะเพราะว่ามันชื่อว่าโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือรัฐบาลจะจ่ายให้ 3% พี่น้องเกษตรกรจ่ายอีก 3% นะคะ
3: คร
2: และโครงการนี้มีวงเงินรวมทั้งหมดเนี่ย 30,000 ล้านบาทค่ะเราจะปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะคะ
3: ครับ
2: ชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน12เดือนเราจะครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดด้วยกันข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยและผลไม้ค่ะเงื่อนไขสำคัญในการที่จะไปทำเรื่องกู้เนี่ยมันจะต้องมีว่าเกษตรกรจะต้องผ่านการอบรมหรือพัฒนาทักษะที่เราชอบใช้คำว่า reskill upskill นะคะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำไมเราต้องมีภาคบังคับตรงนี้
3: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าไม่ใช่แค่ให้เงินกู้เพื่อเกษตรกรจะได้ไปใช้ในการผลิตพืชผลไม่ใช่แค่ให้เงินกู้เท่านั้นแต่ระยะยาวเราต้องให้เขามีความรู้ที่ทันสมัยเพื่อที่จะยกระดับการผลิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องไปทำการ reskill upskill กับธกส.หรือหน่วยงานภาครัฐด้วยท่านก็จะได้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในหัวข้อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตก็จะมีเรื่องของการใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินที่จะลดต้นทุนนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตมันจะนำไปสู่การใช้สินเชื่อได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนค่ะ
3: ครับก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะลดต้นทุนให้เฉยๆนะครับแต่ว่าติดปีกให้เพิ่มทักษะเพื่อให้การทำเกษตรของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิกฤตพลังงานและพี่น้องประชาชนกำลังกังวลเรื่องค่าไฟฟ้าท่านโฆษกครับเป็นไปได้จริงหรือครับที่ประชาชนจะผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วก็ขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ด้วยเนี่ย
2: กำลังจะเป็นไปได้ค่ะ
3: ครับ
2: รัฐบาลอยากจะให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้านะคะซึ่งนั่นก็คือโครงการโซล่าภาคประชาชนนั่นเองสนับสนุนให้ประชาชนไปติดโซล่ารูฟท็อปนะคะถ้าผลิตเกินก็สามารถขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้นะคะประชาชนผู้เข้าร่วมนะคะสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยค่ะเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ภายในปี2570ค่ะ
3: ซึ่งตอนนี้เขาก็เตรียมที่จะให้บริการเรื่องนี้แบบ one stop service ด้วยนะ
2: ใช่ค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่และอยากจะไปติดโซลาร์รูฟท็อปหรือว่ามีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะขายให้กับกฟผ.หรือกฟน.ก็คงจะงงอยู่ว่าเอ๊ะฉันต้องไปที่ไหนไปอย่างไรรออีกนิดนึงนะคะทางการไฟฟ้าเขาก็จะประกาศออกมาว่าคนที่สนใจเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการในการขายไฟให้อย่างไรบ้างแล้วจะทำให้ออกมาเป็น one stop service ด้วยเรื่องของการยื่นคำขอเอกสารและมีการดำเนินการในเรื่องของการตรวจความพร้อมว่าบ้านของท่านหลังคาของท่านเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยหรือต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะคะ
3: ครับ
2: แต่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือควบคู่กันไปสำหรับครัวเรือนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้แต่เงินไม่ค่อยจะมี
3: ทำยังไงดีครับ
2: ก็รออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวเขาจะเสนอโครงการขอใช้เงินจ่ายพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจะจัดสรรมาส่วนหนึ่งนะคะให้มาเป็นช่วยค่าดาวโซล่ารูฟท็อปนั่นแหละครัวเรือนละ 10,000 บาทตั้งเป้าไว้ว่าจะสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนค่ะอันนี้ก็จะใช้เงินจากพรก.กู้เงินนั่นเองเพราะว่าจังหวะนี้คือโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศมาสู่พลังงานสะอาดและไม่ต้องพึ่งพาใครค่ะ
3: ครับพี่น้องประชาชนนะครับก็เตรียมติดตามถ้าสนใจจะมีรายละเอียดออกมาเรื่อยๆนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วมีความคิดความเห็นข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ต้องการให้ท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกนำมาพูดคุยให้เคลียร์ก็บอกเราได้นะครับเข้าไปในช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่า Facebook Page นะครับซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามข่าวสารของทางรัฐบาลสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมสุรพงษ์มาลีกับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันวันเสาร์หน้าหลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและลูกข่ายสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
8: ์สื่อสารมวลชัวตอนภูมิคุ้มกันสื่อสร้างได้ทุกช่วงวัยปัจจุบันต้องยอมรับว่าเด็กๆเติบโตมากับมือถือแท็บเล็ตและโซเชียลมีเดียสื่ออยู่รอบตัวทั้งความรู้และความเสี่ยงเด็กบางคนเสพข่าวปลอมบางคนติดเกมติดคลิปสั้นบางคนถูกชักจูงด้วยคอนเทนต์รุนแรงหรือเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนในโลกออนไลน์พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มกังวลว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้ลูกได้อย่างไรและควรเริ่มแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติผู้มารับแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่จะมาให้คำแนะนำแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้พ่อแม่ดูแลลูกได้อย่างปลอดภัยในโลกดิจิทัลค่ะ
9: ค่ะหลักการแรกเลยเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ 2-6 ปีกรุณาใช้เพียงเพื่อจำเป็นและให้ใช้เป็นสะพานเชื่อมโดยที่ตัวหลักก็คือพ่อแม่หรือถ้าไปอยู่ที่เดย์แคร์ก็คือครูและเพื่อนครับตัวเป็นๆนะ ไม่ใช่เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมโปรดขีดเส้นใต้คำว่าสะพานเชื่อมความหมายง่ายๆก็คือเช่นอาจจะมีเสียงบรรเลงในขณะที่พ่อกำลังเล่านิทานพวกนี้อาจจะต้องใช้ AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่ตัวคุณพ่อก็ยังอยู่และเป็นผู้เล่านิทานด้วยตัวของเขาเองกรุณาลิมิตให้มันเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมแต่ของจริงชีวิตจริงๆบูรณาการประสาทสัมผัสมันเป็นโอกาสของช่วงชีวิตของเด็กปฐมวัยถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยเวลาตรงนี้เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วยทั้งชีวิตของเด็กเลยครับเพราะเซลล์สมองกำลังพัฒนาเซลล์ที่เลี้ยงกำลังพัฒนาในช่วงของเด็กปฐมวัยพอขึ้นไปสู่ระดับวัยเรียนก็คือ6ถึง12ปีใช้อย่างมีจังหวะจากคนและรู้จักเท่าทันกับมิติของสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือมีวินัยในการเล่นเพื่อเหลือเวลามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมจะต้องเจอกับสังคมด้วยไม่มีคำว่า introvert เร็วเกินไปนะไม่ต้องไปเที่ยววางวินิจฉัยว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ตก็ให้เขาเล่นเกมไปอย่างเดียวมันไม่ใช่เข้าใจผิดก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเขาต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเขาต้องเรียนรู้อยู่ในละแวกบ้านเขาต้องเรียนรู้อยู่กับคนที่ต่างวัยซึ่งกันและกันเขาต้องมีกิจกรรมร่วมกับธรรมชาติบ้างไม่ใช่ห่างไกลจากธรรมชาติซะเลยเขาต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับการออกกำลังกายศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเรื่องราวจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโลก AI จะต้องเหลือเวลาไปจัดการกับไอ้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไปไม่ใช่มีแต่ AI เพียงอย่างเดียวครับ
8: ในการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้เด็กๆไม่ใช่การห้ามใช้มือถือแต่คือการสอนให้เด็กรู้เท่าทันคิดเป็นและควบคุมตัวเองได้เด็กเล็กต้องเน้นการดูแลใกล้ชิดและกิจกรรมพัฒนาการวัยประถมต้องฝึกวินัยและการแยกแยะสื่อและวัยรุ่นต้องเน้นความปลอดภัยความเข้าใจและการสื่อสารในครอบครัวเพราะในโลกที่สื่ออยู่รอบตัวสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกได้ดีที่สุดไม่ใช่การปิดกันแต่คือเกราะป้องกันที่ทำให้ลูกอยู่กับสื่อได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเป็นมาตรการของภาครัฐที่ใช้บังคับกับเจ้าของรถทุกคนว่าที่จะต้องจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือชื่อหนึ่งว่าพรบรถยนต์วัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นแก่บุคคลที่ประสบภัยจากรถไม่ว่าจะเป็นคนขับคนที่นั่งโดยสารมาในรถและก็คนที่เดินตามท้องถนนทั่วไปที่ถูกรถชนค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็คือเงินหรือค่าเสียหายที่บริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์การเกิดเหตุที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่ประสบภัยจากรถโดยไม่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเนี่ยเรียกร้องเอาจากบริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดเหตุผู้ที่มีสิทธิ์หรือว่าบุคคลที่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคนแรกก็คือคนที่ขับรถการเกิดเหตุคนที่สองก็คือผู้โดยสารที่นั่งมาในรถการเกิดเหตุคนที่สามก็คือคนที่เดินตามท้องถนนแล้วถูกรถชนส่วนคนสุดท้ายก็คือทายาทของบุคคลที่สูญเสียชีวิตหรือถึงแก่ความตายจากการเกิดอุบัติเหตุค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะครับเราสามารถแยกเป็นสองกรณีที่จะไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกก็มีค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้น 30,000 บาทแล้วก็กรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวรคือทำงานไม่ได้เลย 35,000 ครับกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ผิดค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทในกรณีที่เสียอวัยวะทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตสูงสุดไม่เกิน 300,000 กรณีเสียข้อมือข้อเท้า1ข้อไม่เกิน 200,000 กรณีสูญเสียมือเท้า1ข้างไม่เกิน 250,000 กรณีสูญเสียมือเท้าทั้ง2ข้างไม่เกิน 500,000 กรณีเสียชีวิตไม่เกิน 500,000 ค่าปลงศพไม่เกิน 35,000 ค่าขาดรายได้รายวันละ200บาทไม่เกิน20วันก็เท่ากับ 4,000 บาทนอกจากนี้ค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถดังกล่าวแยกจากประกันภัยภาคสมัครใจประกันชั้น1ถึงชั้น3นะครับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวสามารถเบิกได้ถึงแม้ว่าผู้เสียหายไม่มีเงินจ่ายโรงพยาบาลก็สามารถเบิกจ่ายโดยตรงได้จากบริษัทผู้รับประกันภัย
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
2: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนกฎหมายออนไลน์ที่ต้องรู้ในยุคที่ข่าวสารวิ่งเร็วกว่าใจคนแค่ไม่กี่วินาทีข้อมูลหนึ่งก็ถูกส่งต่อไปนับพันครั้งนับหมื่นครั้งหลายคนอาจคิดว่าเราแค่แชร์ไม่ได้เป็นคนเขียนแต่คำถามสำคัญคือในการแชร์ข่าวผิดหรือข่าวปลอมมีความผิดทางกฎหมายจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพื่อไขข้อสงสัยกับคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าแค่แชร์ข่าวที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นจะมีความผิดได้จริงไหมคะ
2: ผิดสิครับโดยเราแจ้งว่าเราไม่รู้มันฟังไม่ขึ้นเพราะว่ามันสร้างความเสียหายและเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นไปแล้วกฎหมายจะดูรู้หรือไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาศาลจะดูจากเขาใช้คำว่าวินยูชนคือคนทั่วไปต้องมีสำนึกเรื่องแบบนี้คนเชื่อถือเลยหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเขาแชร์หรือว่ามียอดไลค์ยอดวิวอะไรเงี้ยนี่แชร์ตามเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสแต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วมาอ้างว่าไม่รู้เชื่อโดยเข้าใจผิดแบบนี้ไม่ได้นะครับทั้งพรบคอมและมีประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยผู้กระทำที่คนที่โพสต์เนี่ยจะเป็นเฟคนิวส์ใส่ความผู้อื่นผู้ที่แชร์ไปเนี่ยก็มีความผิดเท่ากับผู้ที่โพสต์คือถ้าเป็นคดีอาญาความผิดฐานหมิ่นประมาทจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าเป็นความผิดตามพรบคอมนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับคนที่แชร์ไปก็ต้องผิดเท่ากับคนที่โพสต์ตั้งแต่ตอนแรกเลยครับก็ถือว่าการแชร์ใหม่เป็นความผิดทุกๆครั้งที่มีการแชร์ไปต่างกรรมต่างวรรคดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยยังไม่มีการตรวจสอบหรือแม้มีการเชื่อโดยสุจริตแต่ไม่ตรวจสอบก็ยังเป็นความผิดตามกฎหมายครับต้องรับผิดทั้งคนโพสต์และคนแชร
1: ์อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการโพสต์ด่าระบายอารมณ์หรือคอมเมนต์แรงๆเพื่อความสะใจแต่รู้ไหมคะว่าคำพูดเหล่านั้นอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองได้และแบบไหนเรียกว่าแรงเกินไปแค่คอมเมนต์จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เสี่ยงโดนฟ้องอะไรบ้างระหว่างหมิ่นประมาทหรือคดีอื่นๆและเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนระหว่างการแสดงความคิดเห็นกับการละเมิดสิทธิผู้อื่น
2: การจะผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำว่าด่านะครับถ้าคำว่าด่าแล้วมันไม่เข้าข่ายใส่ความคนอื่นเช่นตัวอย่างง่ายๆครับมีประมาทเป็นเรื่องการใส่ความคุณไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวถูกไหมครับถ้าคุณไปกล่าวหาว่าเขาชั่วคนเลวในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ว่าเรื่องนั้นจะจริงหรือไม่จริงถ้าพูดไปแล้วเขาเสียหายผิดหมดมันมีคำภาษีกฎหมายอย่างหนึ่งว่าความผิดฐานมีประมาทในทางกฎหมายอาญาเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ผิดยิ่งจริงยิ่งผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะดีจะชั่วประจานเขาไม่ได
1: ้โลกออนไลน์อาจเปิดโอกาสให้ทุกคนพูดได้แต่ทุกคำที่พิมพ์และทุกครั้งที่กดแชร์ล้วนมาพร้อมความรับผิดชอบแชร์ข่าวปลอมอาจกลายเป็นคดีโพสต์ด่าทอผู้อื่นอาจจบที่ศาลดังนั้นก่อนจะกดส่งอะไรออกไปหยุดคิดสักนิดสิ่งนี้จริงหรือไม่และกระทบใครหรือเปล่าเพราะบางครั้งแค่ปลายนิ้วเดียวอาจเปลี่ยนทั้งเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดังนั้นก่อนแชร์ต้องชัวร์ก่อนพิมพ์ต้องคิดเพราะทุกการกระทำบนโลกออนไลน์มีผลทางกฎหมายเสมอคิดให้ดีก่อนคลิกจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะคะ

สวัสดีครับทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมีส่วนสำคัญกับชีวิตของเราบ้างนะครับหลายๆท่านก็อาจทราบมานะครับว่ามีการนำภาพถ่ายของบุคคลอื่นแสดงว่าเป็นโปรไฟล์ของตนเองจากนั้นก็มีการหลอกให้หลงรักและหลอกให้มีการโอนเงินพฤติการดังกล่าวนะครับเข้าข่ายผิดอะไรบ้างและผู้เสียหายควรทำอย่างไรครับแน่นอนครับความผิดของผู้กระทำความผิดก็มีความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับเช่นความผิดฐานช่อโกงนะครับความผิดเกี่ยวกับนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นก็มีความผิดฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมซึ่งผู้ถูกกระทำความผิดก็ย่อมผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับผมกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา341มาตรา342และมาตรา343การที่คนร้ายหลอกลวงจะได้เงินไปก็ย่อมผิดฐานช่อโกงมีความผิดทั้งจำคุกและปรับตามมาตรา341ครับนอกจากนี้ถ้าแสดงตนเป็นคนอื่นหรืออาศัยช่องโหว่ของเหยื่อก็ย่อมมีความผิดรับโทษเพิ่มขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา342และมาตรา343นอกจากนี้พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14นะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็มีโทษจำคุกและโทษปรับนะครับผมและอีกประเด็นหนึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล PDPA นะครับผมก็ได้ให้สิทธิ์ของผู้ที่ถูกนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งได้นะครับในส่วนของเหยื่อที่ถูกหลอกลวงควรทำอย่างไรบ้างนะครับ1ให้หยุดพูดคุยหยุดโอนเงินทันที2เก็บหลักฐานทั้งหมดทั้งรูปโปรไฟล์ประวัติการแชทประวัติการพูดคุยสลิปสเตทเมนต์ต่างๆนะครับ3แจ้งธนาคารทันทีขอให้ช่วยระงับติดตามเส้นทางการเงินปลายทางยิ่งแจ้งเร็วก็ยิ่งได้รับเงินคืนเร็วนะครับ4ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเก็บสำเนาบันทึกประจำวันไว้ด้วย5แจ้งแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการแชทนะครับเพื่อให้ระงับการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวพร้อมทั้งขอตรวจสอบข้อมูลการเปิดใช้งานนะครับสุดท้ายแล้วอย่าเชื่อคนที่รักโดยที่เราไม่เคยเห็นหน้าหลอกให้เราโอนเงินเร็วๆนะครับให้ดีที่สุดวิดีโอคอลหรือเจอตัวจริงก่อนหากมีการขอยืมเงินให้หยุดและตรวจสอบให้ดีก่อนครับขอบคุณมากครับ

พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: นี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
1: เรื่องการหลอกลวงคนอื่นมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน1,000 บาทได้1,500ภายใน1 วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นอ้างนี้อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
0: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
1: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเซ็นบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
0: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต

สวัสดีครับเจอคนที่ใช่ขอมั่นไว้ก่อนแล้วค่อยไปจดทะเบียนสมรสกันในวันข้างหน้าแต่ต่อมากลายเป็นคนที่ไม่ใช่และไม่ประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสกันแล้วผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการมั่นก่อนนะครับการมั่นจะมีบุคคลอยู่สองฝ่ายคือผู้มั่นกับผู้รับมั่นนะครับโดยกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมในปัจจุบันการมั่นเนี่ยนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นบุคคลต่างเพศหรือเพศเดียวกันก็ได้นะครับและก็จะมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องสองสิ่งสิ่งหนึ่งเรียกว่าของมั่นและอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าสินสอดซึ่งของมั่นนั้นเป็นทรัพย์สินที่ผู้มั่นให้แก่ผู้รับมั่นเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะจดทะเบียนสมรสกันต่อในอนาคตต่อหน้านายอำเภอสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอส่วนสินสอดเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายผู้มั่นให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีเพื่อตอบแทนการที่ผู้รับมั่นยอมสมรสด้วยซึ่งการมั่นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายก็ต่อเมื่อผู้มั่นส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่ผู้รับมั่นโดยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีการให้สินสอดด้วยจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมายและเมื่อมั่นกันแล้วของมั่นตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับมั่นการมั่นไม่ใช่เงื่อนไขของการสมรสแม้ไม่มีการมั่นก็สามารถสมรสได้ซึ่งภายหลังที่การมั่นมีผลตามกฎหมายแล้วหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรสหรือไปจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอื่นฝ่ายนั้นจะถือว่าเป็นผู้ผิดสัญญามั่นในทางกฎหมายฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นจะไปร้องขอศาลให้บังคับให้ผู้ผิดสัญญามั่นจดทะเบียนสมรสกับตนไม่ได้และถ้ามีข้อตกลงกันไว้ว่า

่าจะให้เบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญามั่นข้อตกลงนั้นมีผลเป็นโมฆะในการผิดสัญญามั่นดังกล่าวนั้นถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นดังกล่าวมีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลเรียกให้ฝ่ายที่ผิดสัญญามั่นชดใช้ค่าทดแทนได้และถ้าฝ่ายที่ผิดสัญญามั่นเป็นผู้รับมั่นฝ่ายผู้รับมั่นนั้นต้องส่งคืนของมั่นและสินสอดให้แก่ผู้มั่นด้วยทั้งนี้หากคู่มั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายก่อนสมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกร้องค่าทดแทนไม่ได้ส่วนของมั่นและสินสอดนั้นฝ่ายผู้รับมั่นก็ไม่ต้องส่งคืนของมั่นและสินสอดให้แก่ฝ่ายผู้มั่นแต่อย่างใดหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทที่มีเสียงสะท้อนต่อร่างดังกล่าวยอมรับว่าอาจไม่ถูกใจทุกคนเนื่องจากต้องบริหารงานท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้องมีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบและมองถึงระยะยาวซึ่งงบลงทุนน้อยลงจริงประมาณ108%แต่เม็ดเงินไม่ได้หายไปแต่จะนำงบจากแหล่งอื่นมาใช้เช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า200,000 ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน40,000 ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน10,000 ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก330,000 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนอย่างเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงมาจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นและงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกลุ่มทั้งเครือข่าย
7: พลตำรวจโทอัชโยธไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบเงินเยียวยา 650,000 บาทแก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน 650,000 บาทให้แก่นายมูฮัมหมัดยุตรีบินปูดินนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนพื้นที่ตำบลไชวันอำเภอตากใบเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าภาครัฐพร้อมดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งเตรียมบูรณาการกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ขณะที่ถนนซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดได้เร่งซ่อมแซมและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติแล้วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
10: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
11: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
12: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
11: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
12: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
13: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอค่ะ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่คลื่น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับช่วงรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเพื่อเราเพื่อลูกในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ค่ะช่วงเวลา9:30 นถึงเวลา10:00 นเรามีเวลาอยู่ด้วยกันแค่น้อยนิดนะคะวันนี้พบกับศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์นะคะสถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยดำเนินรายการโดยดิฉันนางสาวประนอมสิมละครนักวิชาการเกษตรนะคะจากศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์มีเนื้อหาสาระดีๆที่จะมาฝากพี่น้องนะคะเกษตรกรชาวสวนยางหรือว่านะคะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมนะคะช่วงรายการวิทยุนี้อยู่นะคะก็สิ่งสำคัญนะคะถ้าเราพูดถึงสวนยางพาราเนาะหลายๆคนก็คงนึกถึงภาพของต้นยางที่ปลูกเป็นแถวเรียงนะคะเป็นแนวมีแต่ต้นยางอย่างเดียวแล้วก็พื้นที่ข้างล่างก็คงโล่งๆมีแต่ใบยางนะคะวันนี้จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการทำสวนยางอารยเกษตรมาเล่าสู่กันฟังนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับคำนี้เอ๊ะสวนยางอารยเกษตรคืออะไรวันนี้ลองคิดตามสักนิดนึงนะคะว่าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าวันนี้เราแปรเปลี่ยนสวนยางของเราแบบเดิมๆที่มีแต่ต้นยางโล่งๆนะคะให้กลับมาเป็นพื้นที่ที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงทั้งอาหารแล้วก็มีรายได้ตลอดทั้งปีนะคะเราอย่าลืมนะคะว่าถิ่นกำเนิดเดิมของต้นยางพาราอยู่แถวลุ่มน้ำอเมซอนนะคะทางอเมริกาใต้เพราะฉะนั้นเมื่อยางพาราเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเราเป็นเวลา100 กว่าปีก็ให้เราได้สัมผัสรับรู้ถึงนะคะการดูแลสวนยางต่างๆแต่เราก็ต้องหวนย้อนกลับไปดูว่าถิ่นกำเนิดเดิมของเขาอยู่แถวลุ่มน้ำอเมซอนบ่งบอกว่าแน่นอนจะต้องมีความหลากหลายทางชีวภาพมีความอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะคะวันนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองนะคะทุกท่านที่ฟังอยู่อาจจะกรีดยางแล้วก็หยอดน้ำกรดอยู่ก็ได้นะคะหลายท่านก็อาจทำสวนยางอยู่ถ้าได้ฟังรายการวิทยุ FM 101.75 นี้ก็นะคะลองคิดตามไปด้วยกันนะคะว่าจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราแปรเปลี่ยนสวนยางพาราของเราแบบเดิมๆที่มีแต่ต้นยางมีแต่ใบยางแห้งๆโล่งๆเดียวๆนะคะมีแต่ต้นยางอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายแล้วเราแปรเปลี่ยนมาเป็นสวนยางที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนะคะโดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาปรับใช้นะคะจึงเรียกได้ว่าเป็นการทำเกษตรแบบยุคใหม่คือการทำสวนยางแบบอารยเกษตรเราเดินตามรอยอารยะก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในรัชกาลที่9ของเขาของเรานะคะความหมายที่แท้จริงของคำว่านะคะสวนยางอารยเกษตรก็คือนะคะการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาปรับใช้ในพื้นที่การทำสวนยางของเราโดยที่เรานั้นเน้นการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนยางให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเรียกได้ว่าเป็นการบริหารจัดการพื้นที่สวนยางของเราให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะอะไรรู้ไหมคะเราปลูกยางแน่นอนระยะห่างในการปลูกในแถวเดียวกันต้นยางก็จะห่างประมาณ3เมตรแล้วก็จะมีในร่องยางห่างประมาณ7เมตร3 × 7นะคะไร่หนึ่งก็จะอยู่ที่76ต้นต่อไร่เพราะฉะนั้นพื้นที่ว่างตรงกลางของร่องยางยังมีอยู่เราสามารถที่จะปลูกพืชร่วมยางได้สามารถที่จะทำกิจกรรมทำปศุสัตว์ในสวนยางนะคะทำประมงในสวนยางได้นะคะจึงเรียกได้ว่าเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาปรับใช้ในการทำสวนยางแน่นอนนะคะเป็นสิ่งที่จะ

พิ่มรายได้เข้ามาในสวนยางคือเราไม่ได้หวังพึ่งรายได้จากยางพาราเพียงอย่างเดียวนะคะเป็นการนำเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเข้ามาปรับใช้ในพื้นที่สวนยางของเราเรียกได้ว่าเป็นการสร้างระบบเกษตรที่มีความผสมผสานมีความยืดหยุ่นสิ่งสำคัญเราต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้นะคะโดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปรับใช้ในการทำสวนยางประยุกต์ใช้ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสวนยางพาราของเราไม่ใช่เป็นการปลูกยางพาราแค่อย่างเดียวนะคะไม่ได้เป็นการปลูกพืชเชิงเดียวเรามีพื้นที่นะคะทำมาหากินหรือว่าทำสวนแค่จำกัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ประโยชน์ให้เกิดนะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นก็คือการบริหารจัดการพื้นที่ของเราให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะที่เราจึงเรียกได้ว่าเป็นการทำสวนยางแบบอารยเกษตรนะคะหรือว่าน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาปรับใช้ในเรื่องของการทำเกษตรแบบผสมผสานนะคะทำสวนยางแบบเกษตรทฤษฎีใหม่คือจัดสรรพื้นที่ในสวนยางนั่นเองนะคะแน่นอนนะคะสิ่งสำคัญเราจะเจาะลึกเข้าไปในเรื่องของกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกับสวนยางเช่นการทำสวนยางแบบอารยเกษตรน้อมนำนะคะศาสตร์พระราชามาใช้ในเรื่องของหลักการปลูกป่า3อย่างนะแล้วก็ใช้ประโยชน์4อย่างมาร่วมกับการบริหารจัดการพื้นที่ในสวนยางบริหารจัดการพื้นที่ดินพื้นที่ว่างในร่องยางนะคะหรือใต้ร่มเงายางเราก็สามารถที่จะปลูกพืชหมุนเวียนนะคะก็จะมีรายได้เสริมเข้ามานะคะและยกตัวอย่างเช่นการปลูกพืชที่ชอบร่มเงานะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการปลูกผักกูดใต้ร่มเงายางนะคะอย่างที่ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ของเราก็จะมีแปลงสาธิตให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้แนวทางวิธีการปลูกผักกูดใต้ร่มเงายางนะคะต้องขอเน้นย้ำว่าเราต้องสังเกตนะคะเราต้องมีความรู้ด้วยว่าพืชชนิดไหนบ้างที่สามารถเจริญเติบโตได้ใต้ร่มเงายางนะคะเราก็เลือกพืชชนิดนั้นเข้ามาปลูกร่วมกับยางผักกูดนั้นเป็นเขาจะเป็นดัชนีตัวชี้วัดในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะดินจะต้องปราศจากสารเคมีแล้วก็เป็นดัชนีตัวชี้วัดในเรื่องของอากาศจะต้องบริสุทธิ์นะคะหากสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะคะดินมีสารเคมีผักกูดจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะแต่ว่าที่ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลล้นทองอำเภอสตึกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์เราก็มีแปลงสาธิตการปลูกผักกูดร่วมกับสวนยางนะคะให้พี่น้องได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะคะหรือปลูกผักเหลียงในสวนยางนะคะใต้ร่มเงายางเราก็สามารถปลูกผักเหลียงได้ผักเหลียงเป็นผักพื้นบ้านทางภาคใต้นะคะนำมาปลูกในสวนยางก็สามารถเจริญเติบโตได้เพราะว่าอุปนิสัยของผักเหลียงเขาจะเป็นผักที่ชอบอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ถ้าเกิดว่านำผักเหลียงไปปลูกในพื้นที่มีแสงแดดจัดๆรสชาติก็จะไม่อร่อยนะคะแต่ถ้านำมาปลูกอยู่นะคะในพื้นที่ร่มเงานะคะใต้ร่มเงายางก็จะมีรสชาติที่อร่อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผักกูดผักเหลียงก็สามารถที่จะปลูกแซมปลูกร่วมกับยางพาราได้ก็เราก็จะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะมีอาหารกินผักเหลียงก็จะใบเขียวชอุ่มยอดผักกูดก็จะอวบๆนะคะให้เราได้กินตลอดทั้งปีเลยนะคะหากเหลือเราก็แจกจ่ายหรือนำไปจำหน่ายได้นะคะเรียกได้ว่าสามารถที่จะสร้างรายได้ในสวนยางได้นั่นเองอย่างประเภทที่สองนะคะการปลูกพืชระยะยาวร่วมในสวนยางก็อาจจะปลูกกาแฟนะคะปลูกขนุนกาแฟก็สามารถติดดอกออกผลใต้ร่มเงายางได้นะคะอย่างที่ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ของเราก็ได้ปลูกกาแฟร่วมกับยางก็สามารถติดดอกออกผลได้แล้วก็แปรรูปในนะคะแบบพื้นบ้านของเราเราก็มีกาแฟสดกินในสวนของเรานะคะหรือปลูกขนุนนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าขนุนเป็นไม้ผลเนาะปกติไม้ผลเขาก็จะติดดอกออกผลที่สภาพที่แสงแดดนะคะความต้องการแสงแดดสูง
แต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าขนุนสามารถที่จะติดดอกออกผลได้ใต้ร่มเงายางนะคะเรามีสวนยาง5ไร่เราก็ปลูกขนุนนะคะสัก3ร่องยางอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะมีขนุนกินได้ตลอดทั้งปีนะคะมีเหลือเยอะเราก็นำไปทำบุญหรือจำหน่ายได้นะคะเรียกได้ว่าสวนยางของเราสามารถที่จะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตได้นะคะต้นยางก็เปรียบเสมือนตู้ ATM นะคะให้เราได้กรีดแล้วก็กดเงินนะคะอาจจะกรีดวันเว้นวันนะคะอันนี้เป็นรายได้หลักของสวนยางเราอยู่แล้วรายได้หลักของครอบครัวแต่ว่าถ้าเกิดนะคะเราสร้างตู้เย็นรอบๆ บ้านของเราก็คือปลูกพืชร่วมกับยางนั่นเองนะคะต่อมานะคะอย่างไข่ผำไข่ผำคืออะไรไข่พัมคือไข่น้ำหรือไข่น้ำนะคะสามารถที่จะสร้างบ่อนะคะใต้ร่มเงายางนะคะเลี้ยงไข่พัมในสวนยางได้เพราะว่าไข่พัมเขาต้องการแสงแดดแค่ 30-50% ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้แล้วเขาก็ชอบในสภาพอากาศที่น้ำเย็นนะคะก็ที่ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ของเราก็ได้ทดลองเลี้ยงไข่พัมในสวนยางปรากฏว่าเจริญเติบโตดีมากนะคะสิ่งสำคัญนะคะความร่มรื่นในสวนยางก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะให้ไข่พัมนั้นเจริญเติบโตได้และที่สำคัญนะคะไข่พัมเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเมืองไทยทำไมถึงบอกอย่างนั้นเขามีโปรตีนสูงมากนะคะ 40% เทียบได้เลย 40% ของน้ำหนักแห้งไข่พัมอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายหรือว่าวิตามิน B12 ซึ่งไม่พบกับพืชใดเลยแต่ปรากฏว่าพบในไข่พัมทำไมคนโบราณเขาถึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็คือคนโบราณเขาก็จะกินพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มาจากธรรมชาติเหล่านี้นั่นเองนะคะไข่พัมก็จะมีไฟเบอร์สูงบำรุงเลือดใครที่มีภาวะซีดเลือดจางถ้าเราไปซื้อไข่พัมตามท้องตลาดมากินแล้วก็จะเป็นการเติมนะคะเติมเลือดเติมเม็ดเลือดให้กับเราได้นะคะแล้วก็มีแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะต่อมาในสวนยางเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไก่ไข่ในสวนยางได้หรือทำโรงเรือนเห็ดนะคะทุกพื้นที่ในสวนยางของเราสามารถที่จะทำกิจกรรมอย่างอื่นร่วมเข้าไปได้เลยนะคะเรียกได้ว่าเราจะไม่ปล่อยให้สวนยางของเรานั้นอยู่โดดเดี่ยวมีแต่ต้นยางอย่างเดียวแล้วเราจะน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาปรับใช้เรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรู้จักนะคะลักษณะของพืชที่เรานำมาปลูกด้วยว่าเขาสามารถเจริญเติบโตได้ใต้ร่มเงายางหรือเปล่านั่นเองนะคะก็อย่างเช่นนะคะเราเลี้ยงไก่ไข่ในสวนยางนะคะสัก30ตัวเราก็จะมีไข่ไก่กินนะคะบริโภคในครัวเรือนหรือจำหน่ายก็จะได้ไข่วันหนึ่งนะคะได้ทุกวันไม่น้อยกว่า20-24ฟองนะคะแต่ก็ต้องเซฟในเรื่องระมัดระวังเรื่องต้นทุนของอาหารไก่แล้วก็สามารถเลี้ยงแหน่แดงนะคะเป็นโปรตีนไปผสมกับอาหารไก่ไข่หรือนำต้นกล้วยมาสับหรือปลูกหญ้านะคะหญ้าหวานที่เราให้กับวัวนะคะนำหญ้าหวานมาบดสับผสมกับอาหารไก่ไข่ได้ก็ต้องช่วยก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนเรื่องอาหารไก่ได้นะคะก็ฝากด้วยนะคะในเรื่องของการทำสวนยางแบบผสมผสานนะคะก็ว่าจะขั้นรายการก็คงไม่ได้ขั้นนะคะเวลาก็ไปอย่างรวดเร็วงั้นเราต่อกันอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของนะคะการทำสวนยางอารยเกษตรให้เราได้เน้นการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างสูงสุดนะสิ่งสำคัญแน่นอนต้นยางก็คือตู้ ATM ให้เราได้กดเงินนะคะรอเลี้ยงทุกชีวิตในครอบครัวนะคะเป็นรายได้หลักของเรากีดวันเว้นวันนะคะไม่ควรที่จะกีดยางทีเกินไปเพราะจะทำให้ต้นยางนั้นแสดงอาการเปลืองแห้งนะคะยิ่งยางพันไหนที่ให้ผลผลิตสูงๆอย่างเช่น RRAT251 นะคะเราไม่ควรที่จะกีดเกินวันเว้นวันเลยนะคะกยท.หรือการยางแห่งประเทศไทยเราแนะนำวันเว้นวันนะคะเพราะว่าต้นยางนะคะเขาจะใช้เวลาสังเคราะห์น้ำยางนะคะ2วันนะคะ48ชั่วโมง2วันสังเคราะห์น้ำยางสิ้นสุดกระบวนการหลังจากนั้นเมื่อเราไปกรีดปุ๊บ
เขาก็จะไหลนะคะน้ำยางก็จะไหลออกมาเพราะเขาสังเคราะห์น้ำยางร่างกายในต้นเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเมื่อเราไปกรีดเขาก็ออกมาไหลออกมาหมดเลยนะคะไม่ควรที่จะกรีดทีเพราะถ้ากรีดทีปุ๊บจะทำให้หมดหน้ากรีดเร็วนะคะหมดเปลือกเร็วแล้วก็โค่นเร็วก่อนกำหนดแล้วแถมต้นยางสุขภาพของต้นยางก็เสื่อมโทรมไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตู้ ATM หลักของเราคือต้นยางนะคะแต่วันนี้ในภาวะเศรษฐกิจที่หลายๆอย่างเราไม่อาจจะคาดเดาได้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับยุคปัจจุบันให้ได้นะคะโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาปรับใช้ในสวนยางนะคะการทำสวนยางอารยเกษตรอาจจะเป็นคำหรือประโยคที่ใหม่นะคะอาจจะยังไม่คุ้นชินแต่ณวันนี้เราต้องให้ความสำคัญแล้วนะคะศาสตร์พระราชาสามารถที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของวิถีชีวิตการทำสวนยางได้นะคะการใช้ประโยชน์พื้นที่ในสวนยางให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วก็เราทำการใดเราก็ต้องดูกำลังเราด้วยนะคะว่ากำลังทรัพย์เราไหวไหมนะคะกำลังแรงกายเราเพียงพอหรือเปล่าเราต้องประเมินดูตัวเองด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะวันนี้เราเปลี่ยนมุมมองจากสวนยางโล่งๆนะคะมาทำสวนยางแบบผสมผสานทั้งปลูกพืชร่วมยางนะคะทำประมงในสวนยางบางสวนนะคะเขาก็จะเลี้ยงกุ้งฝอยในสวนยางเลี้ยงหอยเชอรี่นะคะเชอรี่สีทองในสวนยางเลี้ยงหนูนาในสวนยางอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่าความสะดวกความต้องการของเจ้าของสวนได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะเราก็จะมีอาหารการกินนะคะอยู่ในสวนยางของเราเราแทบจะลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เลยเพราะเรามีพืชพันธุ์ธัญญาหารอยู่ในสวนของเราเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทุกล่องพื้นที่ของสวนยางเราก็ปลูกทั้งกระชายนะคะขมิ้นชันกระวานเลี้ยวหอมปลูกร่วมได้หมดเลยนะคะและสิ่งสำคัญนะคะเราก็จะทำเพื่อตัวเราเองก็คือสร้างนะคะภูมิคุ้มกันในชีวิตของเราเพราะอะไรรู้ไหมคะเรามีไข่ไก่กินในสวนยางนะคะมีไข่พั้มมีผักกูดมีกาแฟมีผักเลี้ยงนะคะและที่สำคัญนะคะมีขนุนกินตลอดปีแล้วก็มีรายได้หมุนเวียนเข้ากระเป๋าเราอยู่ตลอดนะคะโดยที่เราไม่ได้หวังพึ่งแต่รายได้จากยางเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็เราทำเพื่อโลกเพราะรายการนี้นะคะเพื่อเราเพื่อโลกนะคะก็เราทำเพื่อโลกก็เพราะว่าระบบนิเวศในสวนยางสามารถที่จะกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดินมีความชุ่มชื้นนะคะต้นยางพาราก็มีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะเราให้น้ำผักกูดให้น้ำกาแฟให้น้ำผักเลี้ยงหรือเราล้างบ่อไข่ผำน้ำเหล่านี้ก็จะหมุนเวียนมาให้กับต้นยางหรือเราเลี้ยงไก่ไข่ในสวนยางมูลไก่เราก็สามารถที่จะนะคะมานะคะบำรุงต้นยางได้เช่นกันนะคะลดการใช้สารเคมีในสวนยางได้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะการทำสวนยางอารยเกษตรเราไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนแบบทุ่มทุนกับเงินก้อนโตๆเพียงครั้งเดียวนะคะให้เรานั้นสามารถที่จะค่อยๆทำไปทีละนิดนะคะอย่างเช่นปีนี้เราปลูกนะคะผักเลี้ยงแค่50ต้นเราก็ทยอยปลูกไปทีละหน่อยเราปลูกผักกูดแค่2ร่องยางนะคะเราก็ค่อยๆขยายพื้นที่ออกไปทีละนิดนะคะเราต้องดูกำลังของเราด้วยนะคะเพราะเราแน่นอนเราก็มีภารกิจเยอะในการนะคะดำรงชีวิตแต่ถามว่าวันนี้เราจะต้องใช้ประโยชน์พื้นที่ในสวนยางของเรานะคะเรามีพืชพันธุ์ธัญญาหารเต็มในสวนยางของเรานะคะเรามีอาหารการกินหรือแม้แต่วันรวมญาติปีใหม่สงกรานต์นะคะมีเครือญาติของเรามาเยี่ยมเยียนที่บ้านเราก็ทำกิจกรรมในเครือญาติมาเก็บผักกูดนะคะมาซับหน่อไม้นะคะไผ่ก็สามารถปลูกในนะคะริมรั้วนะคะรอบๆเขตแดนของสวนยางเรานะคะปลูกไผ่สัก10กอเราก็มีหน่อไม้ให้ได้กินแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะลงมือทำด้วยตัวของเราเองนะคะในพื้นที่สวนยางของเรานะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังนะคะในวันนี้นะคะในนะคะ
ช่วงของรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเพื่อเราเพื่อลูกนะคะจะสามารถให้แนวคิดนะคะให้เรานั้นย้อนมาดูพื้นที่สวนยางของเราว่าเอ๊ยังโล่งอยู่ยังว่างอยู่เราสามารถที่จะปลูกผักกูดได้นะปลูกผักเหลียงได้นะนะคะปลูกขมิ้นชันได้ปลูกกระชายได้นะคะหรือเลี้ยงไก่ไข่ในสวนยางได้นั่นเองนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าเราอย่าได้ปล่อยให้ต้นยางของเราอยู่เดียวๆโดดเดียวเดียวดายเราจะต้องสร้างบ้านของเขาให้เหมือนกับถิ่นกำเนิดเดิมของเขานะคะก็คือเขาอยู่แถวลุ่มน้ำอเมซอนมีความอุดมสมบูรณ์มีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็สร้างบ้านเดิมของเขานั่นเองนะคะเพราะว่าสวนยางก็มาปลูกที่ภาคอีสานเราเป็นเวลา40กว่าปีแล้วที่มาเปลี่ยนวิถีชีวิตของนะคะชาวบ้านเราไม่น้อยเลยนะคะก็สุดท้ายนะคะช่วงเวลาสุดท้ายของรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเพื่อเราเพื่อลูกก็ได้หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปทางคลื่นนะคะ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวประนอมสิมละครนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์สถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็เนรมิตสวนยางของเราให้เป็นสวนยางอารยเกษตรโดยการน้อมนำศาสตร์ของพระราชาเข้ามาปรับใช้ในพื้นที่สวนยางของเราดีไหมคะดีเนาะค่ะวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่ม
6: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่4ถึง7กรกฎาคมนี้
7: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมนี้โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักที่เคลื่อนตัวบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกเพิ่มแม้ว่าศูนย์กลางพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนม ซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมขณะที่วันที่7กรกฎาคมทั้ง3จังหวัดรวมถึงอุดรธานีและสกลนครยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักส่วนจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีและสกลนครมีฝนตกหนักในบางช่วงของระยะเวลาดังกล่าวขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำผ่านพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคประชาชนหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปขายไฟคืนรัฐได้
8: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านหากผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการใช้สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้โดยประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์อัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยรับซื้อเป็นเวลา10ปีและต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ส่วนวิธีการขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลขณะนี้การไฟฟ้าอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำระบบบริการจุดเดียวแบบเสร็จทั้งเรื่องการยื่นคำขอเอกสารและการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของหลังคาบ้านจากนั้นจะประกาศให้ประชาชนทราบต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกา

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเริ่มสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ท่านฟังกันค่ะช่วงเวลานี้กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการติดตามข่าวสารนะคะที่ครม.อนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดทำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ถึง30มิถุนายน2570นะคะหนุนการฟื้นตัวภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะโดยเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยในเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569นะคะลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2ค่ะบรรเทาภาระประชาชนนะฮะที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568นะคะที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569ค่ะสำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมนะสำหรับที่อยู่อาศัยปี2559นะมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมนะคะสำหรับที่อยู่อาศัยปี2558ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2559ก็คือในเรื่องของการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อย 0.01 นะคะซึ่งจากปกติเลยก็คือร้อยละ2แล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01จากปกติเลยค่ะร้อยละ1นะคะสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดียวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์นะคะหรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวหรือว่าห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนนะทรัพย์นั้นไม่เกิน7ล้านบาทค่ะและวงเงินจำนองก็ไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนค่ะเพื่อช่วยสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2สร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจนะคะรวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะตอนนี้ค่ะทางกระทรวงการคลังเองก็เป็นการประเมินค่ะว่าการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณนะคะ 540,810 ล้านบาทต่อปีเนี่ยก็เพิ่มการลงทุนประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทค่ะแล้วก็ส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงระดับ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีมาตรการนะคะทั้งยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะคะติดตามกันต่อค่ะกับครม.ได้มีไฟเขียวนะในเรื่องของผังเมืองวังจันทร์ระยองรองรับ EEC คุ้มครองพื้นที่เกษตรและสิ่งแวดล้อมซึ่งเรื่องนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะตามที่กระทรวงมหาดไทยนั้นได้เสนอนะคะเพื่อให้ใช้เป็นกรอบในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่งนะคะการพัฒนาสาธารณูปโภคแล้วก็สาธารณประการการบริการสาธารณะนะคะแล้วการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศค่ะโดยควบคุมพื้นที่ตำบลวังจันทร์ชุมแสงป่ายุบในและพรงตาเอี่ยมนะคะอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะรวมพื้นที่ก็ประมาณ 394.41 ตารางกิโลเมตรนะคะทั้งเมืองรวมดังกล่าวนี้บอกว่าเป็นการกำหนดนะแนวทางการพัฒนาแผนผัง6ด้านได้แก่1การใช้ประโยชน์ที่ดิน2ที่โล่งเพื่อสาธารณประโยชน์และสภาพแวดล้อมนะคะ3การควบคุมและการขนส่งค่ะ4กิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการแล้วบริการสาธารณะนะคะก็5เรื่องของการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันแล้ว6การบริหารจัดการระบบน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนนะคะและการพัฒนาเศรษฐกิจ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนนะคะซึ่งในการจัดทำผังเมืองรวมเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562ค่ะแล้วก็สอดคล้องกับกรอบผังนโยบายระดับชาตินะคะรวมถึงนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษพัฒนาออกนะคะ EEC ค่ะที่มุ่งยกระดับนะคะภาคตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตแห่งอนาคตแล้วก็ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งแล้วก็โลจิสติกแหล่งเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศนะคะควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้ให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการกำกับการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผังเมืองค่ะการคุ้มครองพื้นที่ลุ่มน้ำป่าไม้พื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำประแสแล้วก็แม่น้ำประแสนะคะตลอดจนการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่นะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 MHz นะคะแล้วก็ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่สนใจก็นำคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีแบบเรียนทางรายการให้รับฟังกันค่ะสำหรับรายการร่วมสร้างประเทศไทยสามารถติดตามกันได้นะทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึงประมาณถึง11นาฬิกาในช่วงนี้ก็มาติดตามข่าวสารกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงในเรื่องความคืบหน้านะคะกับขบวนการตรวจสอบท้องถิ่นค่ะพบเลยค่ะแก้คะแนนกว่า48รายนะนี่บอกว่าจ่อฟันวินัยร้ายแรง5ครั้งการเอี่ยวเลยค่ะส่วนผู้สอบที่ทุจริตนะแม้บรรจุแล้วก็ถือเป็นโมฆะนะคะและผู้ที่เกี่ยวข้องการกระทำผิดทั้งหมดเนี่ยจะได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นนะคะซึ่งเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานเลยนะเรื่องการแถลงข่าวผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะท่านได้มีการบอกนะคะว่าการกระทำครั้งนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใสและทุจริตค่ะมีการพยายามโกงเพื่อให้บุคคลที่เชื่อมโยงได้รับผลประโยชน์แล้วก็ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยไม่ได้สืบสวนเพียงฝ่ายเดียวนะแต่ว่ายังมีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับปปช.นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปมง.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแต่ละหน่วยงานก็จะมีการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาบูรณาการนะคะร่วมกันเพื่อที่จะยืนยันหลักฐานแล้วก็การใช้อำนาจในการดำเนินคดีนะคะการดำเนินงานภายใต้ MOU ดังกล่าวนี้นำมาสู่การจับกลุ่มแล้วก็สืบค้นอย่างจริงจังภายใต้การกำกับของรัฐบาลค่ะทางด้านของนายสันติธรยิ้มละไมเนี่ยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกนะว่าครั้งการตรวจพบในเบื้องต้นนะคะว่าผู้รับจ้างไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบทั้ง10ส่วนค่ะให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในทันทีหลังจากที่ตำรวจหลังจากที่ตรวจคำตอบเสร็จสิ้นนะจากการสุ่มตรวจข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่จะส่งให้ในภายหลังซึ่งบรรจุไฟล์นะคะภาพถ่ายกระดาษคำตอบและประกาศผลกระดาษปรากฏนะคะว่าจากการสุ่มตรวจ79รายนะคะมีผู้ที่ทำคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลสอบถึง48รายหรือว่าเกินครึ่งค่ะจึงตรวจสอบพบนะคะมีการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกและภาคขอให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะส่งผลให้คะแนนภาคกเกินกว่าร้อยละ60และภาคขมีคะแนนสูงไปพิเศษถึงร้อยละ90นะคะสำหรับการดำเนินในเรื่องของทางวินัยเบื้องต้นเนี่ยพบว่าข้าราชการพลเรือนสามัญราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายนะฮะเอามาติดตามกันต่อในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยสนามบินไทยนะใช้ซีโร่ทรัคตรวจทุกคนเท่าเทียมปิดช่องขบวนการลักลอบขนยาเสพติดนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาเจริญโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่าจากกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินของไทยนั้นถูกควบคุมตัวนะที่ประเทศออสเตรเลียในคดีเกี่ยวกับในเรื่องหรือว่าเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาขนส่งยาเสพติดนะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะแล้วเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่ะต้องไม่ถูกมองเป็นเพียงกรณีเฉพาะบุคคลค่ะแต่ต้องใช้เป็นจุดทบทวนมาตรการคัดกรองความปลอดภัยในระบบการเดินทางทางอากาศทั้งหมดนะคะทั้งนี้ค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะมีการรายงานต่อนายกรัฐมนตรีถึงมาตรการที่หน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงของไทยได้มีการเตรียมเพิ่มความเข้มงวดนะคะหลังจากที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกปท.นี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้แก่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยศุลกากรปปส.โอทอและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันทั้งระยะเร่งด่วนและระยะต่อไปค่ะมาตรการหลักสำหรับมาตรการหลักสำคัญเลยค่ะที่จะนำมาบังคับใช้นะอย่างเข้มงวดต่อไปนี้ก็คือข้อแรกเลยนะคะใช้หลักซีโร่ทรัคนะคะโดยลูกเรือกัปตันพนักงานสายการบินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกตรวจค้นภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับผู้โดยสารทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นนะสองเพิ่มความถี่การใช้สุนัขเคนายค่ะตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาขึ้น
ที่เป็นขาเข้าและขาออกนะคะโดยเฉพาะเส้นทางหรือว่าช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงค่ะ 3. สำหรับกรณีประเทศปลายทางหรือว่าเส้นทางที่ต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษจะมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องหรือว่าเกตสกรีนนิ่งนะก่อนขึ้นเครื่องอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเล็ดลอดไปกับผู้โดยสารลูกเรือหรือว่าสัมภาระนะคะ 4. เข้มงวดการตรวจประวัติอาชญากรรมและสารเสพติดของพนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคารผู้โดยสารอาคารสินค้าคลังสินค้าและพื้นที่ควบคุมค่ะ 5. เพิ่มการประสานงานด้านการข่าวระหว่างกระทรวงคมนาคมกระทรวงยุติธรรมตำรวจศุลกากรนะคะปปส.และหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆเพื่อให้การคัดกรองไม่ได้อาศัยเพียงด้านด่านตรวจนะคะแต่ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกันนะคะซึ่งโฆษกรัฐบาลยังบอกนะคะว่าในระยะต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะพยายามพัฒนานะคะเรื่องระบบนะตรวจคนและติดตามให้เข้มงวดขึ้นทั้งการใช้ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าระบบไบโอเมตริกนะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแล้วก็อบรมเจ้าหน้าที่ตรวจคนให้มีความตระหนักต่อรูปแบบการลักลอบที่เปลี่ยนไปนะคะการดำเนินการดังกล่าวฝ่ายปฏิบัติเชื่อมั่นนะว่าจะนำไปสู่การย่อยระดับขีดความสามารถในการตรวจพบป้องปรามได้ทันทีนะคะซึ่งกสทชรัฐบาลก็ยังบอกนะว่าสำหรับการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดนะคะรัฐบาลปฏิบัติการเต็มกำลังเลยนะคะทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะคะการตัดวงจรเครือข่ายและการปิดช่องโหว่ในระบบคมนาคมนะคะอย่างไรก็ตามนะเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็ยังไงระดับมาตรการความปลอดภัยในสนามบินให้เข้มงวดยิ่งขึ้นค่ะเพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติดแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะคะให้ประชาชนและนานาชาตินะคะท่านนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปปส.ครั้งที่2นะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปส.แล้วก็กระทรวงยุติธรรมค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานนั้นเดินไปในทิศทางเดียวกันนะคะในช่วงวันที่1เมษายนถึง10มิถุนายน2559สามารถที่จะจับกุมคดียาเสพติดได้รวมค่ะ 59,609 คดีนะคะผู้ต้องหา 61,685 คนค่ะยึดของกลางยาบ้านะ272.79 ล้านเม็ดค่ะไอซ์ 17,729.83 กิโลกรัมเฮโรอีน 276.77 กิโลกรัมนะคะและคีตามีน 2,639.32 กิโลกรัมค่ะก็สะท้อนราคาว่ารัฐบาลได้มีการเดินหน้านะครับปราบปรามเต็มกำลังทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนการตัดวงจรเครือข่ายและการปิดช่องโหว่ในระบบคมนาคมนะครับเพื่อไม่ให้ประเทศไทยนั้นถูกใช้เป็นทางผ่านขนยาเสพติดค่ะมาติดตามกันต่อกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมกันนะคะก็ได้มีการย้ำนะว่าแม้งบประมาณจำกัดนะแต่ก็จะไม่หยุดเดินหน้าผลักดันเบี้ยเพิ่มเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทให้เด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเนี่ยซึ่งเรื่องนี้นายนิกรสงกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีการเปิดเผยนะว่าแม้สถานการณ์ทางการคลังของประเทศในปัจจุบันจะมีข้อจำกัดและก็มีความท้าทายต่อการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมนะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมเนี่ยยังเดินหน้านะคะผลักดันการย่อยระดับสวัสดิการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงการโดยเฉพาะการผลักดันเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้านะคะสำหรับเด็กอายุแรกเกิดถึง6ปีค่ะซึ่งปัจจุบันบอกว่าเงินอุดหนุนแรกเกิดนะคะจ่ายในอัตรา600บาทต่อเดือนโดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะใช้งบประมาณราวๆก็ 16,000 ล้านบาทต่อปีค่ะอย่างไรก็ตามทางกระทรวงก็มีในเรื่องของเป้าหมายนะคะในระยะยาวที่จะผลักดันให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมโดยไม่จำกัดเงื่อนไขด้านรายได้แม้งบประมาณปี2570นั้นยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบนะคะจากข้อจำกัดด้านการคลังแต่ยืนยันนะว่าเป็นนโยบายสำคัญที่ทางกระทรวงนั้นจะผลักดันต่อไปค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีนิกรท่านก็ระบุเลยนะว่าทางกระทรวงพมเองเนี่ยยังเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบนะการขอรับเงินเหมือนที่ผ่านมาค่ะเพื่อช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกและเร็วในการเข้าถึงสิทธิ์นะคะติดตามข่าวสุดท้ายในช่วงนี้กับทางกระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการคัดกรองนะผู้ที่
ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะเพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเลยนะคะที่ได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือค่ะซึ่งเรื่องนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.เนี่ยมีการเปิดเผยนะว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปี2559นั้นอาจจะข้อมูลที่มีจำนวนผู้เดือดร้อนและมีรายใหม่นะขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากค่ะโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องดูแลจะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักรวมกว่า 19.14 ล้านคนค่ะก็ได้แก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านคนนะคะกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายที่อยู่แล้ว1ล้านกว่าคนค่ะและกลุ่มใหม่ที่ลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 5.4 ล้านคนนะคะซึ่งนโยบายสำคัญก็คือการนำผู้ที่เดือดร้อนจริงให้ได้เข้าระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพนะคะสำคัญตอนหลังจากนี้ค่ะจะนำข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแล้วก็เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นรับทราบแล้วก็คาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะที่เรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่จะมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 MHz แล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่ท่านสนใจก็นำมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการในการฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 10:00 น.โดยประมาณถึง 11:00 น.มาสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะมาที่ตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะคะไปที่พช. อำเภอเฉลิมพระเกียรติก็มีการร่วมพิธีเปิดโครงการรวมพลังรักษาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่3นะคะโดยเมื่อวันที่2

ลมที่ผ่านมาณที่วัดดอนไม้ไฟตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำนะคะนายสักกลินคูณประโคนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ะร่วมพลังรักษาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบริการรุ่นที่3นะคะโดยมีหัวหน้าสายงานแล้วก็หนึ่งงานรักษากิจนะคะผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันแล้วก็ภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวบอกว่าจะขึ้นระหว่างที่1-10กรกฎาคม2569นะรวมเวลาก็10วันเลยนะมีผู้เข้าร่วมจำนวน50คนค่ะโดยมุ่งเน้นการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจนะเพื่อสร้างโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนะคะในโอกาสนี้ค่ะนางสุจิตยานะคะวิเชียรพัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการเข้าร่วมพิธีโครงการด้วยเนี่ยเพื่อแสดงพลังร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืนนะซึ่งโครงการรวบรวมรัฐศรัทธาถือว่าเป็นหนึ่งความพยายามสำคัญเลยนะในการที่จะสร้างสังคมปลอดภัยปลอดยาเสพติดแล้วก็เป็นการยืนยันถึงความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่จะพร้อมเดินหน้าสู่การแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางบริการนะคะมาติดตามกันต่อกับข่าวสารนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9ก็ได้มีการตรวจราชการที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมลีลอยนะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายแพทย์วิทิศดิษฐ์ดีชัยกุลค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9ท่านก็เป็นประธานการประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขนะกรณีพิเศษกรณีปกตินะคะเขตสุขภาพที่9รอบที่2ประจำปีงบประมาณ2559ค่ะจะมีนายแพทย์อัดนันท์กระดกเสียนสารสุขนิเทศเขตสุขภาพที่9ก็ร่วมลงพื้นที่ตรวจการและนิเทศงานนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ได้รับการต้อนรับค่ะจากนายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายแพทย์ภูดลกิติวัฒนสารผู้ว่าการโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วก็มีทั้งคณะผู้บริหารของสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดและรวมถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามประเด็นตรวจการของกระทรวงค่ะซึ่งวัตถุประสงค์หลักเลยของการประชุมก็คือในเรื่องการติดตามผลนะการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขนะคะรับฟังรายงานจากหน่วยบริการในพื้นที่เราได้เปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วก็เสนอแนะเพื่อยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขนะคะให้มีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพแล้วก็มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ในเรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพนะคะให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของเขตสุขภาพที่9นะคะอาทิตย์ตั้งกันต่อกระทางหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการเข้าร่วมกับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคออกเฉียงเหนือตอนล่าง1นะคะเป็นการมุ่งยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาคประจำปี2571นะซึ่งเรื่องนี้ด้านนางสาวภูนทรัพย์เทพนครประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคออกเฉียงเหนือตอนล่าง1ก็คือมีจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์นะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571โดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่1-3กรกฎาคม2559นะที่โรงแรมชาโต้ดือเขาใหญ่จังหวัดอำเภอปากช่องจังหวัดนครศรีมาซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญเลยค่ะในการที่จะระดมสมองและบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งนะคะให้ความเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะโดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนะซึ่งนางสาวพลทัพเส้นครประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นก็ได้มีการเสนอแนวคิดแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะตัวแทนภาคเอกชนเพื่อกระเพื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยเฉพาะการส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันนะคะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็การยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูปให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อที่จะสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะที่เราจะได้มีการร่วมกันวางรากฐานการพัฒนาสำหรับปี2571ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญค่ะในการที่จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคและประเทศไทยนะซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดระยะเวลา3วันก็บอกว่าจะถูกนำไปสรุปนะเป็นร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2571เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานนะคะแล้วก็จัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่แล้วก็สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาค
คตต่อไปค่ะมาติดตามข่าวสุดท้ายวันนี้กับทางพช.รำไพมาศมีการจัดมหกรรมค่ะทายาทไทยลดค่าของชีพเฟส2คนทับสินค้าโอท็อปและผลผลิตโคกหนองนานะคะสู่ประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ว่าการอำเภอลำไรมาจังหวัดลำนาตามงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำไรมาก็นำโดยจ่าเอกวสันต์วงกุลนะคะผู้ว่าการอำเภอลำไรมาก็พร้อมกับทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนก็มีการร่วมกันกับเครือข่ายโอท็อปแล้วก็เครือข่ายโคกหนองนาก็มีการจัดมหากรรมจัดงานมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการบริการน้องความร่วมมือครั้งใหญ่ค่ะระหว่างภาครัฐภาคเอกชนโดยมีบิ๊กซีและก็โลตัสรวมถึงร้านค้าชั้นนำเข้าร่วมนะคะก็จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นค่ะมาจำหน่ายราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดเท่ากันค่ะในเรื่องของเครือข่ายโคกหนองนาก็ได้มีการนำผลผลิตทางการเกษตรสดสะอาดปลอดภัยนะก็ส่งถึงมือส่งจากตรงจากสวนนะถึงมือผู้บริโภคเลยนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตโอท็อปก็ได้นำผลิตภัณฑ์นะชุมชนคุณภาพมาเรียกว่ามาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายขายด้วยในงานนี้นะเป็นการช่วยที่จะในเรื่องของสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่คนในพื้นที่ด้วยซึ่งบอกว่าไฮไลท์สำคัญของงานนี้ก็คือในเรื่องการสินค้าลดค่าของชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารหรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ในครัวเรือนราคาพิเศษเลยค่ะแล้วก็จะมีโซนของเกษตรอินทรีย์ด้วยก็มีทั้งผักผลไม้ตามฤดูกาลจากโครงการโคกหนองนาพัฒนาชุมชนเนี่ยรวมทั้งมีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปคุณภาพระดับพรีเมียมเลยนะทั้งของใช้และของฝากกันดังนั้นเนี่ยเรื่องของมหกรรมไทยช่วยไทยครั้งนี้ก็ไม่เพียงช่วยในเรื่องการลดภาระค่าของชีพเท่านั้นนะแต่ยังเป็นวิธีสำคัญในการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแล้วก็เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมกันนี่เป็นราวข่าวสารทั้งหมดเลยในการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะท่านนี้ต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุยฟอร์ทุกท่านในทุกช่องทางสำหรับนี้ค่ะดิฉันเรือวดีของสาคุณต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา10 นาฬิกาโดยประมาณถึง 11 นาฬิกานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดความคืบหน้าเด็กขับรถชนพระธุดงค์มีภาวะออทิสติกส่งรักษาแพทย์เฉพาะทางแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารี
6: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระวชิรธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดความคืบหน้าเด็กขับรถชนพระธุดงค์มีภาวะออทิสติกส่งรักษาแพทย์เฉพาะทางแล้วพร้อมตั้งทีมประกบทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บฝากทุกครอบครัวดูแลบุตรหลานใกล้ชิด
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วนค คดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และกำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 1,460 รายองค์การอนามัยโลกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,460 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต452รายส่วนยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกของดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยัน20รายในจำนวนนี้เสียชีวิต2รายท่ามกลางความกังวลว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประเมินว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูงมากขณะที่ยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีระดับความเสี่ยงสูงอย่างไรก็ตามส่วนที่เหลือของทวีปแอฟริกาและทั่วโลกยังคงมีความเสี่ยงต่ำแม้จะมีการเคลื่อนย้ายประชากรจากดีอาร์คองโกอย่างต่อเนื่องก็ตามน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับวันเสาร์นี้เรากลับมาพบกันครับกับรายการที่ว่ากันด้วยเรื่องศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์โดยผมชโลธรจันยาก็จะนำข้อมูลต่างๆมาเล่าแบบง่ายๆนะครับให้ย่อยอย่างง่ายๆมากขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ฟังฝนตกหนักในช่วงเย็นแทบทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะช่วงในกรุงเทพมหานครหรือออกไปตามจังหวัดต่างๆนะครับมีข่าวน้ำท่วมมีข่าวอุทกภัยใดๆผมอ่านข่าวเนี่ยผมก็มาดูนะแต่ละพื้นที่เขาก็เตรียมพร้อมมาตรการเยียวยานะครับมาตรการเยียวยาและในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบปี2570นะครับซึ่งในวาระแรกก็เป็นการพิจารณาที่งบนั้นก็ได้ผ่านเรียบร้อยนะครับในวาระนี้ก็อยู่กันตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับแล้วก็ยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงนโยบายในด้านต่างๆนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยของเรานั่นคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ผมอ่านข่าวเนี่ยผมเจอข่าวราชสำนักทุกวันนะครับได้อ่านเกือบทุกวันมีเมื่อวันพฤหัสนะครับที่เป็นทางคุณอานนท์นันตสุคนอ่านวันพฤหัสเป็นวันเดียวนะครับอันนั้นเป็นวันเดียวก็ได้อ่านพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็พบกับผู้คนมากมายทรงมีพระราชปฏิสันถารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายเอ็มมานูเอลมาครงและนางบริจิตมาครงซึ่งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาจากนั้นก็ยังได้ไปเสด็จพระราชดำเนินเยือนในอีกหลายๆที่นะครับหนึ่งในที่ที่สำคัญมากๆนั่นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลนั่นเองซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โดยนิทรรศการนี้จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งอยู่ใจกลางกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในพิพิธภัณฑ์นี้นะครับท่านผู้ฟังก็จะมีการจัดแสดงราชภัตราสู่สากลตามชื่อเลยในการจัดแสดงนั้นเขาก็จะแบ่งออกเป็น7โซนก็จะมีทั้งโซนที่1เนี่ยก็จะเป็นโซนวิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์โซนที่2ก็คือชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติโซนที่3คือสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยโซนที่4ก็คือเป็นโซนฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อเบาแมงโซนที่5คือโซนผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยโซนที่6เป็นผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลโซนที่7ซึ่งเป็นโซนสุดท้ายนั้นนะครับท่านผู้ฟังก็คือโซนชุดไทยร่วมสมัยจากแรงบันดาลใจอดีตสู่ปัจจุบันนั่นเองเขาก็จะแบ่งเป็น7โซนและในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอีกด้วยโดยไทยและฝรั่งเศสนั้นเริ่มมีการติดต่อทางการทูตเมื่อปีพุทธศักราช2228ก็คือในยุคตั้งแต่ยุคอยุธยาที่ผมได้นำมาเล่าในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ และในยุคของรัตนโกสินทร์นั้นก็เริ่มต้นนะครับในช่วงสมัยของรัชกาลที่4นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยติดต่อกับนานาอารยประเทศทางฝั่งตะวันตกนั่นเองโดยนิทรรศการนี้ก็ยังเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งแห่งกรุงปารีสอีกด้วยในการจัดแสดงนะท่านผู้ฟังก็แสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสผ่านวิวัฒนาการของสิ่งทองานหัตถศิลป์งานแฟชั่นชั้นสูงโดยภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีการจัดแสดงผลงานกว่า200ชิ้นใน200ชิ้นนี้ก็อย่างเช่นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ชุดนี้นะครับก็เป็นผลงานการออกแบบอันประณีตงดงามของนายปิแอร์เบาแมงซึ่งเป็นนักออกแบบชาวฝรั่งเศสซึ่งรังสรรค์ร่วมกับสถาบันเมซงเลอซาร์ดซึ่งเมซงเลอซาร์ดเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นสถาบันงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสผลงานเหล่านี้ก็ยังเป็นผลงานที่เขาถือว่าสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาช่างฝีมือฝรั่งเศสและมรดกทางวัฒนธรรมไทยรวมทั้งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและรวมถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงร่วมออกแบบกับนักประวัติศาสตร์และนักออกแบบชาวไทยซึ่งในการจัดแสดงฉลองพระองค์และเครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักไทยในครั้งนี้ก็ได้เป็นการสะท้อนถึงความประณีตของภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการสืบสานมาอย่างยาวนานอีกด้วยตรงนี้นะครับสำหรับนิทรรศการราชภัตราสู่สากลก็ถือว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมต่อองค์การยูเนสโกเมื่อปี2569ซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและการสืบทอดมรดกสิ่งทอของไทยสู่สากลนะครับในการจัดแสดงในงานนิทรรศการนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้นำเสนอถึงภูมิปัญญาของไทยนะครับและโดยประมุขของประเทศนะครับสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนะครับฝรั่งเศสซึ่งในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนไปในหลายที่ที่สำคัญของทางฝรั่งเศสนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะนำมาเล่าในครั้งต่อไปสำหรับไทยฝรั่งเศสจริงๆประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามีร่วมกันไม่ว่าจะวัฒนธรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งอาหารการกินฝรั่งเศสนั้นก็ถือว่ามีสิ่งที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยมรดกภูมิปัญญาต่างๆเช็คเช่นเดียวกันก็มีร้านอาหารไทยในฝรั่งเศสนะครับตรงนี้ก็ทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมระหว่างกันอาทิตย์ที่แล้วผมติดท่านผู้ฟังเรื่องจดหมายเหตุลาดูแบไว้อาทิตย์นี้เนี่ยผมก็จะนำเรื่องจดหมายเหตุลาดูแบมาเล่าให้ท่านฟังแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นทุกประเด็นทุกเนื้อหาในจดหมายเหตุเพราะว่าจดหมายเหตุเขาก็มีความยาวหลายร้อยหน้ามากๆนะครับแต่ว่าผมก็คัดมาโดยอันนี้ผมอ้างอิงจากที่เขาเรียบเรียงโดยเว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรมเขาก็เรียบเรียงหัวข้อที่น่าสนใจนะครับแล้วผมก็จะได้เสริมเกร็ด จากการค้นคว้าข้อมูลต่อไปว่าความเชื่อแบบนี้มีที่มาอย่างไรซึ่งก็อาจจะเป็นความเชื่อที่ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินผมอ่านในตรงนี้ผมก็บางเรื่องนี่ก็แปลกดีเราไม่เคยเห็นวัฒนธรรมตรงนี้หรือความเชื่อตรงนี้หรือการรู้จักสิ่งของต่างๆของฝากต่างๆเดี๋ยวผมก็จะได้เจาะต่อไปนะท่านผู้ฟังก็จะพูดยาวๆสำหรับเรื่องของจดหมายเหตุลาลูแบร์ซึ่งผมเท้าความสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าลาลูแบร์เขาถือเป็นเอกอัครราชทูตของฝรั่งเศสที่มาเยือนประเทศไทยเหมือนที่ทางประเทศไทยทางอยุธยาได้ส่งโกษาเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานไปฝรั่งเศสอันนี้ก็เหมือนกันนะครับลาลูแบร์เขามาที่ประเทศไทยเขาก็ได้จดบันทึกต่างๆถึงสิ่งที่มีความเป็นไทยวิถีชีวิตความเชื่อลักษณะทางภูมิศาสตร์บริเวณประเทศเราซึ่งในยุคนั้นเขาก็เน้นไปที่อยุธยาที่ลาบลุ่มตรงนั้นนะครับว่ามีอะไรบ้างนิสัยใจคอของคนไทยซึ่งผมว่าเมื่อนำมาเล่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ดูสนุกดีนะท่านฟังก็จะได้นำเล่าในช่วงต่อไปของรายการครับช่วงนี้พักฟังสปอตสักครู่แล้วกลับมาครับ
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดงสยามโดยผมชโลธรจันยาครับช่วงที่2ของรายการนั้นเราเริ่มต้นด้วยเพลงที่เป็นเพลงแจ๊สเบาๆนะครับมีกลิ่นอายแบบบอสซาโนวาถ้าเกิดคนดูหนังสมัยก่อนท่านผู้ฟังเมื่อหนังเมื่อประมาณ40 50 60ปีที่แล้วหนังเนี่ยบางเรื่องจะยาวมากบางเรื่องเนี่ย4ชั่วโมงอย่างเช่น Lawrence of Arabia อะไรอย่างนี้นะครับหนังของพวกเดวิดลีนต่างๆหลายๆเรื่องเขาหนังจะยาวมาก3ชั่วโมง4ชั่วโมงขึ้นทีนี้พอหนังยาวมากเขาเลยต้องใช้การพักครึ่งของหนังเขาเรียกว่า intermission แต่หนังสมัยนี้ไม่มี intermission แล้วต้องหาดูตามหนังเก่าๆนะครับ intermission เนี่ยเขาใช้ขั้นกึ่งกลางระหว่างหนังเพื่อให้ผู้ชมในโรงภาพยนตร์ได้มีเวลาไปเข้าห้องน้ำบ้างเพราะถ้าเกิดนั่งยาว4ชั่วโมงบางทีมันก็ต้องเข้าห้องน้ำอ่ะท่านผู้ฟังใช่ไหมจะนั่งยาว4ชั่วโมงเพิ่งกินน้ำบางท่านเพิ่งกินข้าวมาก็ไปทำอะไรให้สะดวกแล้วก็กลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของหนังนะครับผมใช้วิธีเดียวกันในการเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการก็คือใช้ intermission แบบเมื่อสักครู่นี้ในการแบ่งพาร์ทแบ่งส่วนของเนื้อหานั่นเองแต่นี่น่าจะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมรีบแบ่ง intermission ไปซะแล้วนะครับโดยใช้โครงสร้างของภาพยนตร์มาร่วมด้วยอ่ะเอาล่ะท่านผู้ฟังเรากลับมาในเรื่องของเนื้อหาของรายการที่ผมว่าจะพูดเรื่องจดหมายเหตุลาลูแบร์นะครับโดยจดหมายเหตุลาลูแบร์นี้ก็ถูกเขียนขึ้นโดยทูตชาวฝรั่งเศสนั่นก็คือซิมงเดอร์ลาลูแบร์อันว่าด้วยสิ่งนะครับจดหมายเหตุพงศาวดารที่กล่าวถึงราชอาณาจักรสยามในปลายของรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยซิมงลาลูแบร์นี้เขาก็อยู่ในอยุธยาประมาณ3เดือน6วันแต่3เดือน6วันณเวลาที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็สังเกตเขาก็ฟังเรื่องราวเขาก็อะไรเขาก็จดเขาก็บันทึกไว้โดยจดหมายเหตุลาลูแบร์ฉบับแปลในประเทศไทยเท่าที่ผมหาข้อมูลได้นะณตอนนี้นะครับก็คือมีอยู่2ฉบับก็คือฉบับแรกเป็นฉบับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณกรกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์ซึ่งเป็นทรงพระนิพนธ์แปลซึ่งฉบับนี้แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษและอีกฉบับหนึ่งนะท่านผู้ฟังก็คือฉบับของสันทโกมลบุตรซึ่งฉบับนี้แปลมาจากต้นฉบับฝรั่งเศสเลยนะครับอันนี้ผมให้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆก่อนที่จะเข้าเรื่องผมก็เลยรวบรวมหัวข้อที่น่าสนใจนะครับที่มีการบันทึกไว้และมีการเรียบเรียงโดยอันนี้ผมอ้างอิงจากทางเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมนะครับซึ่งเขาก็ได้เรียบเรียงไว้ผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังว่ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจบ้างในจดหมายเหตุลาลูแบร์ที่ชาวฝรั่งเศสเขียนถึงคนไทยโดยมุมมองของชาวฝรั่งเศสเรื่องแรกที่จะต้องไปก็คือเรื่องอาหารการกินนะฮะท่านผู้ฟังเราเริ่มที่อาหารการกินนี่คือผมว่าคนทุกคนชอบการกินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะกินมากกินน้อยกินมีประโยชน์กินไม่มีประโยชน์นั่นเป็นเรื่องตามแต่สุขภาพของแต่ละคนแต่ผมเชื่อว่าการกินนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยซิมงลาลูแบร์เขาก็บันทึกถึงเรื่องการกินที่เกี่ยวกับขนมปังเกี่ยวกับปลาร้าปลาร้าที่ใส่ส้มตำเราในทุกวันนี้เนี่ยแหละคือเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเรียกได้ว่าเป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังการกินปลาร้าต่างๆโดยอันนี้เราเริ่มจากขนมปังก่อนขนมปังเนี่ยเขาเป็นของกินที่ได้รับอิทธิพลจากทางโปรตุเกสเพราะว่าโปรตุเกสเขาถือว่าเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เดินทางมาถึงสยามซึ่งตอนนั้นก็เป็นอยุธยา
โดยคำว่าปังเนี่ยที่เราเรียกในภาษาไทยขนมปังก็มาจากคำว่าเปาซึ่งคำว่าเปาเป็นภาษาโปรตุเกสนั่นเองอาจจะออกเสียงขนมเปาขนมเปาอย่างนี้ก็ได้แหละว่าเมื่อการเวลาผ่านไปก็อาจจะเพี้ยนไปจากเปากลายเป็นปังอย่างนั้นเหมือนหมอบรัดเล่อย่างนี้ในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่เป็นมิชชันนารีที่เข้ามาในยุคสมัยนั้นพออยู่ในไทยหลายปีเข้าคนไทยก็เรียกเป็นชื่อไทยซะเลยจากบรัดเล่ก็กลายเป็นปลัดเล่อย่างนี้หมอบรัดเล่เป็นปลัดเล่นะครับอันนี้ก็จากขนมปังจากขนมเปาเป็นขนมปังโดยขนมปังนั้นโดยทางลาลูแบร์เขาก็ได้บันทึกว่าลูกเรือกำปั่นของเราก็แสดงความรู้สึกเสียดายหลังจากที่ได้บริโภคข้าวสุกมากว่า3เดือนแล้วเรากลับต้องไปให้บริโภคขนมปังแห้งอีกตามเคยซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนว่าลูกเรือชาวฝรั่งเศสนี้คืออยู่บนเรือเนี่ยเขากินขนมปังกันเพราะมันกินง่ายใช่ไหมท่านผู้ฟังแต่พอลงเรือที่อยุธยาเนี่ยก็ได้ลองกินข้าวสวยนะข้าวสวยในเมืองไทยเพราะว่าอยุธยาเราก็เป็นที่ราบลุ่มนะครับก็ปลูกข้าวปลูกพืชพันธุ์ต่างๆคนฝรั่งเศสมันมาได้กินข้าวสวยมันก็ติดใจในรสชาติของข้าวสวยนะครับนับระยะเวลาที่เขาอยู่เนี่ย3เดือน6วันที่ลาลูแบร์เขาอยู่นะครับลูกเรือชาวฝรั่งเศสมาได้ชิมข้าวสวยแล้วเกิดติดใจไม่น้อยส่วนรสชาติขนมปังลูกเรือเขาก็รู้สึกเบื่อเพราะกินตลอดการเดินเรือนั่นเองอันหนึ่งขนมปังสดที่พระเจ้ากรุงสยามโปรดพระราชทานแก่พวกเรานั้นผากเกินไปผากเกินไปผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคำว่าแห้งเกินไปแบบนั้นกระทั่งว่าข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำบริสุทธิ์นั้นหมาดว่าจะจืดชืดสักเพียงไรข้าพเจ้าก็ยังเห็นว่าน่าบริโภคมากกว่าตั้งเป็นกองแม้กระนั้นก็ยังมีชาวยุโรปยืนยันแก่ข้าพเจ้าว่าขนมปังสดของข้าวสาลีของประเทศสยามนั้นดีและที่พวกเรารู้สึกว่าผากไปบ้างนั้นอาจเป็นเพราะเขาได้ปนแป้งข้าวเจ้าเข้าไปด้วยกับแป้งข้าวสาลีเพื่อการประหยัดประหยัดหรือเกรงว่าขนมปังสดที่ทำด้วยแป้งสาลีล้วนๆจะขาดมือก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องอาหารการกินที่เกี่ยวกับเรื่องขนมปังเรื่องข้าวสวยนะข้าวสวยก็เข้ามามีบทบาทในตรงนี้เพราะว่าฝรั่งก็ติดใจซะแล้วอาหารอีกแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่มีลาลูแบร์เขาก็สังเกตนะว่าเป็นอาหารที่มีลักษณะกลิ่นแรงมากๆนั่นก็คือปลานั่นเองปลาเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาแล้วนะครับเขาก็นิยมหม้อปลาเป็นของฝากก็ด้วยนะผมก็โอ้จริงเหรอพอมาอ่านข้อมูลก็ได้เห็นข้อมูลที่แปลกๆนะครับเขาก็ให้ปลาเป็นของฝากน่าจะเป็นในเชิงมันเป็นสิ่งที่เก็บไว้ได้นานอย่างนั้นเพราะว่าปลาเนี่ยเขาเป็นถือว่าเป็นอาหารหมักเค็มแบบนั้นเก็บไว้ได้นานก็เลยเป็นนิยมเป็นที่มอบของฝากของกินระหว่างเดินทางแม้แต่ลาลูแบร์เองก็ได้รับปลาเป็นของฝากเช่นเดียวกันนะครับแล้วลูแบร์เขาก็บันทึกไปว่าเมื่อได้จับปลาเหล่านั้นหมักเกลือไว้ด้วยกันตามวิธีที่ชาวสยามเคยทำกันมาแล้วใส่รวมลงในตุ่มหรือไหดินเผาดองไว้ปลานั้นก็จะเน่าภายในไม่ช้าเพราะการหมักเค็มของชาวสยามนั้นทำกันเลวมากทำกันเลวมากในที่นี้ไม่ใช่ทำกันแบบไม่ใช่เหมือนความหมายในเชิงลบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทำกันอย่างง่ายๆนะครับทำกันอย่างง่ายๆแบบนั้นครั้นปลาเน่าและค่อนข้างจะเป็นน้ำแล้วน้ำปลาเน่าหรือปลานั้นจะนูนฟอดขึ้นและยุบลงตรงกันกับเวลาที่กระแสน้ำทะเลขึ้นลงเหล่าลาลูแบร์เขามองปลาสังเกตปลานะความเปลี่ยนแปลงของปลาในไหกับกระแสน้ำทะเลที่ขึ้นลงผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสังเกตดีนะครับมิสเตอร์แวงซังได้ให้ปลาแก่ข้าพเจ้ามาหายหนึ่งน่าจะออกแวงซังนะไม่ใช่แวงสังแวงซังน่าจะเป็นคนยุโรปเหมือนกันอาจจะเป็นคนฝรั่งเศสเหมือนกันด้วยและอาจจะเป็นคนฝรั่งเศสที่มาอยู่ในไทยก่อนแล้วก็อยู่มานานแล้วจนรู้ธรรมเนียมไทยก็เลยแบบรู้ว่าต้องมอบสิ่งของ

เฟะเกินไปนะครับอันนี้เขาก็ลาลูแบร์เขาสังเกตนะครับสังเกตความเปลี่ยนแปลงของปลาโดยเมื่อปลามีหน้าตาเช่นนั้นแล้วลาลูแบร์เขาก็ได้บันทึกเขาคงลองชิมอาหารไทยลองชิมปลาไทยว่ามีรสชาติอย่างไรชาวสยามมีความยุ่งยากใจเป็นอันมากที่จะหมักเค็มให้ดีเพราะว่าเกลือจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อสัตว์ได้โดยยากในประเทศที่มีอากาศร้อนจัดแต่พวกเขาก็ชอบบริโภคที่หมักเค็มไว้อย่างไม่ได้ที่และปลาแห้งยิ่งกว่าปลาสดๆแม้ปลาก็ยังเป็นที่นิยมชมชอบไม่น้อยกว่าไข่ตายโคมตะกะแตนหนูพุกแย้และตัวด้วงจัวแมลงอีกเป็นส่วนใหญ่จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าธรรมชาติคงจะแต่งให้ชาวสยามหันไปบริโภคแต่อาหารประเภทที่ย่อยง่ายและบางทีสิ่งเหล่านี้อาจมีรสชาติที่ไม่เลวดังที่เราคิดกันก็เป็นได้แต่ครั้นได้บริโภคเข้าไปแล้วก็พบว่ามีรสชาติเป็นเลิศโอ้โหลาลูแบร์ยังชอบปลาท่านผู้ฟังลาลูแบร์ในยุคสมัยนั้นลาลูแบร์จะรู้ไหมว่าถ้าเกิดเอาปลามาใส่กับเส้นมะละกอเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนหรือว่าถ้าเกิดเอามาใส่กับเส้นขนมจีนเนี่ยปลาเนี่ยจะให้รสชาติที่อร่อยขนาดไหนแม้ว่าจะมีกลิ่นแรงนะครับคือบางคนที่เขาไม่คุ้นชินกับปลาเขาก็จะรู้สึกว่ากินแล้วบางทีถึงแม้จะอร่อยรสเค็มๆของปลาแต่ว่าด้วยกลิ่นของปลาเนี่ยก็ทำให้อาจจะไม่ถูกจริตมากแต่ชอบนะมีเพื่อนๆผมหลายคนที่ก็ทั้งกินปลาไม่กินปลาแต่ผมเนี่ยกินปลาผมเนี่ยกินปลาชอบกินส้มตรงส้มตำตำซั่วตำมั่วตำโคราชตำหลวงพระบางอะไรกินหมดนะครับแม่เสียดายลาลูแบร์ไม่รู้ตอนนั้นมีร้านอาหารไทยหรือยังหรือว่าพระเจ้าหลุยที่14โปรดอาหารไทยหรือเปล่านะตอนนั้นนะครับแม่อยากจะนำเสนอปลาในเป็นวัตถุดิบหลักในจานส้มตำจริงๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของอาหารที่ลาลูแบร์บันทึกไว้ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ฟังแค่นี้ก็สนุกแล้วใช่ไหมเพราะว่ามีความอะไรบางอย่างนะเหมือนเขาก็ได้มาเห็นวัฒนธรรมเราเป็นการแลกเปลี่ยนกันหัวข้อต่อไปที่ลาลูแบร์เขาได้บันทึกนะครับเขาบันทึกว่าถึงลักษณะของคนสยามคนอยุธยาในตอนนั้นว่าเป็นคนที่มีนิสัยขี้อายเป็นคนมีนิสัยขี้อายถึงแม้ว่าการแต่งตัวของชาวอยุธยานั้นก็เกือบจะไม่ใส่อะไรเลยทั้งตัวคือคนสมัยก่อนนะท่านผู้ฟังเขาก็ไม่ได้แบบใส่เสื้อด้านบนอะไรอย่างนั้นหรือใส่กางเกงขายาวอะไรแบบนั้นนะครับวัฒนธรรมนี้เนี่ยเพิ่งมาเป็นวัฒนธรรมในสมัยรัฐนิยมของสมัยจอมพลป.เองตอนนั้นคนไทยเรายังเรื่องการแต่งตัวหรือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับหรือว่าการวางตัวในสังคมก็ยังไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่คนไทยเราคุ้นเคยมากนะก็ยังใส่เขาเรียกว่าผ้าเตียวแบบนั้นนะครับคนไทยแต่คนไทยก็ยังมีลักษณะขี้อายนะครับตามที่ลาลูแบร์เขาบันทึกลาลูแบร์เขาก็บันทึกไว้ว่าการแต่งกายของชาวสยามที่เป็นชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปไม่ใครจะพอใจหุ้มห่อกายตัวนักเพราะอากาศร้อนจัดอาจเป็นสาเหตุนี้ด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าเมืองไทยเขาก็ถือว่าเป็นเมืองร้อนโดยอุณหภูมิของแต่ละของในเมืองนั้นมันไม่เหมือนกับยุโรปเนี่ยยุโรปเขามีหิมะเขามีความเย็นแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสเขาก็จะเผชิญกับลมร้อนที่อุณหภูมิขึ้นไปแตะ40องศาโอ้โหผมก็เห็นข่าวแล้วโอ้โหทำไมโลกเรามันแปรปรวนขนาดนั้นนะท่านผู้ฟังเป็นลมที่พัดมาจากทางทะเลทรายในทวีปแอฟริกาซึ่งทวีปแอฟริกาเขาจะก็จะอยู่ใต้ทวีปยุโรปอีกทีแต่ว่าก็แถวฝรั่งเศสนั่นเองนะครับชาวสยามเนี่ยเขาไม่นิยมที่จะใส่เสื้อมากมายเพราะว่าก็ด้วยเป็นเมืองร้อนด้วยก็เลยเป็นสาเหตุว่าชาวสยามอาจจะพอใจการเปลือยกายมากกว่าการปกคลุมด้วยเสื้อผ้าซึ่งการเปลือยกายเนี่ยจริงๆแล้วมันบางทีก็ไม่ใช่ว่าไม่ใส่อะไรเลยแต่ว่าใส่แต่ว่าโดยความหมายเขาก็อาจจะแบบเห็นแล้วมันแปลกๆอะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังไปไหนก็เดินไปเท้าเปล่าๆศีรษะก็เปลือยชั่วแต่จะปิดบังที่อุจจาระเท่านั้นก็คือปิดบังตรงบริเวณ
จุดยุทธศาสต

0: ของเรานะครับท่านผู้ฟังครับที่อื่นไม่ได้ปิดอย่างนั้นแม้ชาวสยามจะแต่งตัวอย่างฝรั่งค่อนว่าเปลือยกายทงเทงฉันใดชาวสยามก็ยังเต็มไปด้วยความละอายไม่ยอมอุจจาตาว่ากันที่แท้ชายหญิงในกรุงสยามนั้นเป็นคนขี้ละอายอย่างยิ่งในโลกที่จะแสดงอวัยวะในร่างกายซึ่งอย่างธรรมเนียมจำใจจะให้ชาวสยามต้องซ่อนเร้นผู้หญิงที่เปลือยอกนั่งเอเต้มาในเรือของเจ้าหล่อนในวันเอกอัครราชทูตของพระราชาฝรั่งเศสแห่เข้าพระนครยังต้องนั่งผินหลังให้ขบวนแห่ก็คือนั่งคือจากเจอพอดีก็นั่งหันหลังให้แบบนั้นเพราะว่าเกิดความอายนะครับเพราะว่าไม่ได้บริเวณหน้าอกไม่ได้มีสิ่งใดปิดอย่างนั้นข้อประหลาดที่สุดนั้นก็คือยากที่ใครแม้แต่ตั้งใจสอดตาดูก็แลเห็นพ้นแขนเจ้าหล่อนเข้าไปไม่ได้นอกจากนี้คนสยามยังเลือกนุ่งห่มเสื้อผ้าเวลานอนและเลี่ยงการเปลือยกายอาบน้ำซึ่งปฏิบัติกันเป็นกิจวัตรอันพึงกระทำมากกว่าเพื่อหาความสำราญในจุดนี้ต่างกับชาวยุโรปที่อาบน้ำเพื่อความสำราญรวมถึงการงดเว้นร้องเพลงเนื้อหาสรรพดลอย่างโจ่งแจ้งอีกด้วยหมายถึงชาวสยามเนี่ยไม่ค่อยจะร้องเพลงหรอเอออันนี้น่าสนใจนะผมอ่านแล้วน่าสนใจเพราะว่าจริงๆผมอธิบายเกร็ดเล็กน้อยนะครับโดยข้อมูลที่ผมเห็นเพลงตามท้องถิ่นตามพื้นถิ่นต่างๆเนี่ยแต่ละเพลงเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อหามันก็เนื้อหาชาวบ้านน่ะท่านผู้ฟังคือพอเป็นเพลงที่มีเนื้อหาชาวบ้านก็จะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในแต่ละท้องถิ่นของตนเองใช่ไหมความยากลำบากแสนขัดสนใดๆรวมไปถึงเรื่องเพศต่างๆเรื่องเพศเรื่องการกินเหล้าเมายาสังสรรค์แม้แต่ในบางวัดบางวัดนะท่านผู้ฟังเมื่อเราดูจิตรกรรมฝาผนังของวัดนั้นๆเนี่ยบางวัดเขาจะมีภาพที่เกี่ยวข้องกับคนกินเหล้าอ่ะท่านผู้ฟังถือไหลังสรรผู้หญิงก็ไม่ได้มีอะไรปกคลุมบริเวณหน้าอกของตัวเองอะไรอย่างนี้ภาพเหล่านี้เรียกว่าภาพกากเดี๋ยววันหลังผมจะนำคำว่าภาพกากนี่มาอธิบายขยายความต่อไปแต่ผมแค่จะบอกว่าสิ่งนี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมของไทยเราว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเมื่อยุคหนึ่งเมื่อความเจริญเข้ามาเราพยายามที่จะซิวิไลเซชันตามนานาอารยประเทศเรื่องเหล่านี้ก็เลยถูกทำให้อยู่ในกรอบควบคุมได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะมาเดินตรงเตงแบบเดิมก็จะไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาเห็นที่ลาลูแบร์เขาเห็นนะครับก็นำมาเล่าให้ฟังถึงความขี้อายของชาวสยามของชาวกรุงศรีอยุธยาว่ามีนิสัยขี้อายนะซึ่งนิสัยนี้ก็ถือว่าเป็นนิสัยของที่ต่อยอดกันมาเป็นความรักนวลสงวนตัวหรือแม้กระทั่งการวางตัวในท้องที่ต่างๆบางทีเราเจอเพื่อนฝรั่งเนี่ยเราคนไทยนะท่านผู้ฟังเราจะรู้เลยว่าการทรีตการลักษณะนิสัยการวางตัวเนี่ยไม่เหมือนกันฝรั่งที่มาจากโดยเฉพาะมาจากยุโรปนะครับเขาจะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ได้วางตัวเข้มผมใช้คำว่าไม่ได้วางตัวเคร่งครัดขนาดนั้นจะวางตัวสบายๆมากกว่าคนไทยหรือว่าคนเอเชียแต่คนเอเชียเนี่ยหรือว่าคนไทยก็ตามจะมีการวางตัวอีกแบบหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดมากกว่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากผมนะที่เจอแบบเวลาบางทีเจอเพื่อนฝรั่งเจอการวางตัวการพูดคุยหัวข้อต่างๆเราก็จะสังเกตลักษณะนิสัยว่าเออเป็นอย่างไรเอ้ยหัวข้อนี้พูดได้หัวข้อนี้พูดไม่ได้วางตัวแบบนี้เอ้ยเพื่อนเราทำไมมันวางตัวสบายกว่าในสถานการณ์เดียวกันนะอย่างนี้นะครับผมนำมาทั้งอดีตทั้งปัจจุบันพยายามพูดให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพอย่างชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องต่อมาที่ผมจะนำมาเล่านะครับเป็นหนึ่งในจดหมายเหตุลาลูแบร์นั่นก็คือการนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าการนับถือศาสนาพุทธที่ลาลูแบร์เขาเห็นเขารับรู้ ขาเห็นในแง่ของการที่ชาวพุทธในอยุธยานั้นถวายชีวิตแด่พระพุทธศาสนาเลยการถวายชีวิตนั่นก็คือชาวลาลูแบร์เขาได้พบเจอชาวสยามถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาโดยการผูกคอใต้ต้นโพเป็นถวายเป็นพุทธบูชาผมได้ยินผมว่าโอ้ทำไมมันรุนแรงจังท่านผู้ฟังนะครับโดยตรงนี้เขาก็ถือว่าเป็นความเชื่อของชาวพุทธในขณะนั้นนะครับแล้วความเชื่อนี้ก็ยังสืบทอดกันมาในสมัยเมื่อประมาณต้นรัตนโกสินทร์ก็ยังมีการสละชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาอยู่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมก็จะได้อธิบายขยายความต่อไปซึ่งลาลูแบร์เขาก็เห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่อธิบายพฤติกรรมการถวายชีวิตต่อแล้วกันมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเอาเป็นว่าลาลูแบร์เขาเห็นหลายๆอย่างที่ชาวพุทธในไทยนะสมัยอยุธยาเขาถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาลาลูแบร์เขาก็มันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นถึงขั้นในการถวายชีวิตนะครับแต่ว่าโดยความเชื่อที่มีในไทยนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งผมก็ได้ไปศึกษาต่อว่าความเชื่อนี้เป็นความเชื่อในลัทธิใดของศาสนาพุทธก็ได้ไปเจอลัทธิหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าลัทธิอนาคตตวงลัทธิอนาคตตวงเนี่ยเขาเป็นลัทธิของลัทธิหนึ่งในศาสนาพุทธแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นมหายานหรือว่าทางเถรวาทใดๆนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราเซิร์ชข่าวย้อนไปไม่กี่ปีไม่ถึง10ปีเราก็จะเจอข่าวในลักษณะนี้เหมือนกันว่าถวายชีวิตเป็นพุทธบูชามันมีเรื่องแบบนี้ในโลกด้วยนะคือเราที่ก็นับถือศาสนาพุทธหรือแม้กระทั่งท่านผู้ฟังจะนับถือศาสนาใดก็ตามการอะไรแบบนี้ผมโดยความคิดเห็นของผมนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆแล้วก็สุดโต่งไปสักหน่อยนะครับพระพุทธเจ้าเรายังบอกว่าเวลาที่จะนับถือไม่ว่าจะเรื่องศาสนาหรือเรื่องใดๆในชีวิตก็ตามเราควรที่จะหาทางสายกลางใช่ไหมพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยท่านก็บำเพ็ญทุกขกิริยาตัวพร้อมแห้งไม่กินไม่นอนอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในที่สุดก็ได้พบว่าจริงๆแล้วการไม่กินไม่นอนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบรรลุนิพพานได้การที่จะบรรลุนิพพานได้จริงๆนั้นก็คือเราก็กลับมากินปกติให้ร่างกายของเราตั้งอยู่ได้โดยการตั้งอยู่ได้ของกายนี้ของร่างกายเราเนี่ยเราก็กลับมากินมานอนให้เป็นไปตามปกติแต่แค่เราอย่าไปยึดกับรสชาติของอาหารกินเพื่อให้ร่างกายเราตั้งอยู่ได้แค่นั้นนะครับก็คือการแสวงหาทางสายกลางนั่นแหละแต่ว่าลัทธิอนาคตวงเป็นลัทธิที่เขาก็จะมีความคิดแนวคิดคือถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาโดยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สืบมาตั้งแต่อยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ก็ยังมีเคสแบบนี้อยู่นะครับในช่วงของรัชกาลที่1รัชกาลที่2โดยความเชื่อเขาเชื่อว่าผู้ที่ถวายชีวิตเขาเชื่อว่าการถวายชีวิตในลักษณะนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะบรรลุเป็นพระโพธิญาณอีกคนหนึ่งได้ก็น่าจะถ้าเกิดบรรลุเป็นพระโพธิญาณก็น่าจะเป็นทางมหายานหรือเปล่านะครับอันนี้ท่านใดที่มีข้อมูลตรงนี้ก็สามารถมาบอกผมได้นะครับในเรื่องข้อมูลก็จะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการบรรลุเป็นพระโพธิญาณหรือว่าเป็นแบบพระโพธิสัตว์อะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นโดยความเชื่อนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่แพร่หลายมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับโดยพระอนาคตวงศ์หรือที่เรียกในคัมภีร์ว่าทศโพธิสันตุนิเสหรือทศโพสันตุปฏิกทาสันนิษฐานว่ารจนาขึ้นในอาณาจักรล้านนาซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยพุทธประวัติของพระอนาคตของพระพุทธเจ้า10พระองค์ซึ่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนมีชาติกำเนิดที่แตกต่างหลากหลายบ้างเป็นกษัตริย์บ้างเป็นขุนนางบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานหากแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะร่วมกันคือการบำเพ็ญกุศลในระดับอุกฤษหรือระดับสูงสุดด้วยความเด็ดขาดและรุนแรงนั่นเองโดยเรื่องพระอนาคตวงศ์นั้นก็ได้ส่งผลให้ผู้คนในยุคหนึ่ง ก็ยึดถือเอาการสละชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแลกเอาพระนิพพานเพราะเขาถือว่าเป็นบุญกิริยาอันใหญ่หลวงและเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาอีกด้วยก็ยังมีอีกหลายๆเคสนะครับในเคสนี้ซึ่งก็มีวิธีการต่างๆซึ่งโอ้โหแต่ละวิธีเนี่ยผมไม่พูดละมันรุนแรงมากๆเลยแต่ว่าเมื่อเข้าสู่สมัยที่โลกเราเปิดกว้างมากๆอย่างในช่วงสมัยรัชกาลที่4แนวคิดเรื่องเหตุผลนิยมของพุทธศาสนาสมัยใหม่ก็ได้แพร่หลายขึ้นแนวคิดแบบอนาคตวงศ์ก็ลดความสำคัญลงไปก็คือนับถือศาสนาด้วยเหตุด้วยผลดีกว่าตามหลักธรรมคำสอนดีกว่าแบบนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อที่เราได้เห็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลายๆด้านนะครับทั้งเรื่องกินทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องลักษณะนิสัยทั้งเรื่องของความเชื่อที่ทางซิมงเดอลาลูแบร์เขาได้เห็นเขาก็บันทึกไว้ในจดหมายเหตุต่างๆนั่นแหละท่านผู้ฟังการบันทึกในจดหมายเหตุนี้เขาก็มีการตีความกันว่าบางทีเราก็ต้องหาแหล่งอ้างอิงข้อมูลอื่นๆด้วยเพื่อที่จะได้เข้าใจเหตุผลของทางลาลูแบร์ว่าหรือว่าจริงๆแล้ววิธีการมองโลกเขาเป็นอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะสะท้อนถึงข้อคิดข้อเขียนต่างๆในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จริงๆการบันทึกเหล่านี้เป็นการบันทึกที่มีหลายชาติคือแต่ละชาติเข้ามาในประเทศไทยเขาก็จะบันทึกโปรตุเกสซึ่งเป็นชาติแรกที่มาติดต่อค้าขายกับเราเขาก็มีการบันทึกเหมือนกันชาวฮอลันดาผมลืมชื่อนะครับชาวฮอลันดาหรือฮอลแลนด์ในตอนนี้ในฮอลแลนด์คนเราจะรู้จักชื่อในประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ว่าในสมัยก่อนเขาก็เป็นชาวฮอลันดาประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่เดินเรือเก่งมากแล้วก็ต่อไปเขาก็จะพัฒนาไปสู่ประเทศที่เป็นนักล่าอาณานิคมผลจากการเดินเรือเก่งตรงนี้เนี่ยแหละทำให้เขามีเทคโนโลยีมีวัตถุดิบมีทรัพยากรที่เหนือกว่าชาติอื่นในโลกนะครับเราจะเห็นได้ว่าการติดต่อแต่ว่าในช่วงเริ่มแรกของการรู้จักกันก็คือเป็นการติดต่อค้าขายนั่นเองณตรงนี้นะครับเราก็จะได้เห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ต่างๆที่ทำให้เราได้เห็นแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความเป็นไปเป็นมาระหว่างชาติเรากับสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งในยุคสมัยของอยุธยายังไม่ได้เป็นสาธารณรัฐยังเป็นประเทศที่มีกษัตริย์ปกครองอยู่นะครับก่อนที่จะโดนมีการปฏิวัติในปีคริสต์ศักราช1789ถ้าผมจำไม่ผิดนะในช่วงนั้นในการทลายคุกบาสติลนะตอนนั้นนะครับเราก็มีภูมิปัญญาร่วมกันไทยฝรั่งเศสก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีนะครับที่สิ่งใดดีๆเราก็นำเสนอต่อยอดร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องราวของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้คำว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าหลายๆสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารการกินความเชื่อลักษณะนิสัยสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้นท่านผู้ฟังและเมื่อท่านผู้ฟังศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมท่านผู้ฟังจะได้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนั่นเองครับวันนี้รายการไทยแลนด์ดันสยามโดยผมชโลธรจันยาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการThailand แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น. ถึง 12:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันหลายพื้นที่ในสหรัฐยกเลิกการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐเนื่องจากเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาต่อเวลาพิเศษชนะเคปเวิร์ด3ประตูต่อ2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice.thในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำย้ำซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ขณะที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารี
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระวชิระธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันนั่งเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา5นาทีและร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุขและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียแถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่โดยระบุว่ากัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางจากประเทศไทยและสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้12รายการส่งกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ออกนอกประเทศไม่สามารถทำได้อยู่แล้วส่วนที่มีรายงานว่ามีการลักลอบยัดใส่ในกระเป๋าเดินทางนั้นเห็นว่าหากนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องถูกยึดและดำเนินคดีบุคคลที่ทำก็ต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นซึ่งประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียมีโทษนำเข้ายาเสพติดรุนแรงและอาจถึงขั้นประหารชีวิตโดยมีการระบุไว้ในเอกสารการเข้าประเทศอย่างชัดเจนว่าห้ามนำอาวุธหรือยาเสพติดเข้าประเทศ ไม่เกี่ยวกับต้นทางว่าใครเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนของประเทศไทยก็มีมาตรการป้องกันรวมถึงจับกุมและดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอยู่แล้วสำหรับกฎหมายกัญชาที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าสู่รัฐสภาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้เสนอกฎหมายต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและทำทุกอย่างต้องภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกุมทั้งเครือข่าย
2: พลตำรวจโทอัชโยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้มงวดมาตรการควบคุมและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติน
3: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวถึงการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดโดยนายกรัฐมนตรีมองว่าประเทศไทยไม่ใช่ศูนย์กลางหรือจุดที่จะมาใช้ผ่านทางยาเสพติดจึงต้องเพิ่มความเข้มข้นให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้รวม6มาตรการประกอบด้วยการท่าอากาศยานบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งในขาออกผ่านการเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยรวมถึงสายการบินอื่นๆจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือในการรับหิ้วรับฝากสิ่งของและดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเห็นชอบกรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือและสุดท้ายให้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: ณตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะคะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดค่ะในการที่จะปลอดภัยกับยาเสพติดค่ะ
3: รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารแจ้งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่ากระบวนการจัดสอบและการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ TOR ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตแต่คณะกรรมการสืบสวนพบความผิดปกติในขั้นตอนการประมวลผลและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโดยพบการส่งต่อไฟล์ข้อมูลผู้สอบผ่านแฟลชไดร์และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการแก้ไขคะแนนคำตอบในบางช่วงของกระบวนการระหว่างข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องโดยยังไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้สำหรับตรวจกระดาษคำตอบตลอดกระบวนการสอบแข่งขันในครั้งนี้ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนของกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนและยืนยันตัวตนผู้สอบผ่านภาคกและภาคขที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจำนวนกว่า 15,000 รายให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามข้อเท็จจริงหากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยทางแพ่งและทางอาญาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่นและป้องกันความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทที่มีเสียงสะท้อนต่อร่างดังกล่าวซึ่งหลายเรื่องรัฐบาลยอมรับว่าอาจไม่ถูกใจทุกคนเนื่องจากต้องบริหารงานท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้องมีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบและมองถึงระยะยาวซึ่งงบลงทุนน้อยลงจริงประมาณละ8แต่เม็ดเงินไม่ได้หายไปโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศมาจากแหล่งอื่นได้เช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า 200,000 ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก 330,000 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงถือเป็นเรื่องปกติเพราะทุกสมัยส.ส.ฝ่ายค้านมักอภิปรายการเพิ่มขึ้นของงบกลางเพราะอยากให้อำนาจตัวเองใช้จ่ายเงินมากขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลไม่สามารถใช้จ่ายงบกลางอย่างไรก็ได้มีการแบ่งเป็นหลายหมวดหมู่กรณีงบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า 40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นรวมถึงงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
6: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงร่วมกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม คมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์รัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันทีเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีโดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการมะพร้าวแกงดึงผู้ประกอบการและลงเข้ารับซื้อตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูก
7: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัวและส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงโดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มกำลังรับซื้อโดยตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูกพร้อมกันนี้กรมการค้าต่างประเทศยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงที่ผลผลิตไทยออกสู่ตลาดส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาการนำเข้ามะพร้าวลูกลดลงร้อยละ60และการนำเข้ากะทิแช่แข็งลดลงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
8: ที่เกษตรกรกังวลก็คือเรื่องของการนำเข้ามะพร้าวแกงซึ่งการนำเข้าเนี่ยกรมค้าต่างประเทศเนี่ยก็ได้คุยกับผู้ประกอบการโรงงานแล้วนะครับว่าเนื่องจากเรามีผลผลิตในประเทศออกในช่วงนี้นะครับก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยซื้อสินค้าในประเทศเป็นหลักชะลอการนำเข้าและติดตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแล้วก็มีการลดลงจริงมะพร้าวลูกลดลง 60% แล้วก็กะทิแช่แข็งลดลงไป 50% เพราะฉะนั้นมะพร้าวแกงเนี่ยก็ขอเรียนว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าเนื่องจากเมษายนถึงสิงหาเนี่ยผลผลิตมันออกมากนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้ปล่อยเฉยนะครับเราก็ดึงผลผลิตเนี่ยคิดว่า9ล้านตันเนี่ยทำได้เกินแน่นอน
7: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญติดตามสถานการณ์และการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงเป็นรายวันทั้งจากลงโรงงานในพื้นที่และโรงงานนอกพื้นที่เพื่อเร่งระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวแกงให้เกษตรกรบุริมปัตโสภาภาครายงาน
9: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
10: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
11: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชโสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้หลายโอกาสเหมาะสำหรับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายอย่างเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชานุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้ไปเผยแพร่ให้สตรีไทยทั่วไปนำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติตั้งแต่นั้นสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้อยู่ในกระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติโดยคาดว่ายูเนสโกจะมีการพิจารณาในปี2569คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
12: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศได้เดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายแม้ช่วงเช้าวันนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยจ่าสิบตำรวจนพดลแผ่นดิษฐ์ผู้แทนจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมกับคณะกว่า40คนเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อประสบการณ์นิกรมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งพร้อมบอกเล่าถึงความประทับใจในพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาภาษาศาสตร์และนิติศาสตร์
13: ก็คือจะเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากทรงงานได้ยิ่งกว่าผู้ชายบางคนอีกครับผมจะทรงทำประโยชน์ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากเลยครับเป็นเชื้อสายของพระมหากษัตริย์นะแกก็มีความแกร่งเกินผู้หญิงธรรมดาครับคือไม่ว่าจะเป็นทักษะการขี่ม้าแล้วก็ทางภาษาและทางกฎหมายที่แกเรียนมาแกทรงเก่งมากครับอันนี้
12: เช่นเดียวกับนางศิรพรด้วงคงแก้วจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นความรู้สึกที่เกินจะบรรยายเป็นถ้อยคำและยังคงสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
14: ท่านทรงดูแลประชาชนนะคะรู้สึกว่าจะดำเนินรอยตามรอก้าวเลย
12: ทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพใน3ช่วงเวลาของทุกวันได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 20:00 นชาวนันท์มาลีรายงาน
0: เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กขับรถชนพระธุดงค์พบว่ามีภาวะออทิสติกจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางพร้อมจัดตั้งทีมดูแลจิตใจทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
15: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วนคดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นอกจากนี้ได้กำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กผู้ก่อเหตุโดยยึดหลักคุ้มครองสิทธิเด็กและปฏิบัติตามกฎหมายหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ระบุตัวเด็กหรือครอบครัวผู้เสียหายได้ซึ่งอาจกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศเตือนหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือน7จังหวัดในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี
16: ้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4กรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคม2569โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักที่เคลื่อนตัวบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น แม้ว่าศูนย์กลางพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดน้องคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครเลยหนองบัวลำภูทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์ปวท.หนองคายรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐซึ่งรวมถึงรัฐนิวยอร์กและรัฐฟิลาเดลเฟียยกเลิกการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงคอนเสิร์ตการจุดพลุและการเดินขบวนพาเหรดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าประชาชนชาวอเมริกันมากกว่า185ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในสหรัฐอยู่ภายใต้การประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนโดยบางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง46องศาเซลเซียสขณะที่รัฐบาลสหรัฐเตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้แผ่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของสหรัฐอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันหยุดยาววันชาติดื่มน้ำให้เพียงพอและเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนจัดนายเดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ทั้งหมดในแคว้นลูฮันซ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคดอนบาสอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแสดงความขอบคุณทหารรัสเซียที่ยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จพร้อมเน้นย้ำว่ากองทัพรัสเซียยังคงรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในแนวรบไว้ได้อย่างมั่นคงสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้นำอิสราเอลและผู้นำสหรัฐเห็นพ้องที่จะพบหารือกันที่สหรัฐในอีกไม่นานนี้พร้อมกันนี้ผู้นำอิสราเอลแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยกย่องสหรัฐด้วยว่ามีบทบาทสำคัญในการพิทักษ์เสรีภาพของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าอิสราเอลชื่นชมและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศนายฮอเก้โรดิเกรสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,645 รายบาดเจ็บราว 12,600 รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 38,500 รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,400 รายออกจากซากปรักหักพังได้อย่างปลอดภัยนายโลดิเกรสยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติกว่า 3,300 คนยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าราว 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์โยนจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีโดยเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปเวิร์ด3ประตูต่อ2โดยลิโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกติกุลกับทันพันธราธรสองนักหวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด 7-6 ไทเบรก 7-4 และ6-3 ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทลิตาหงยกกับปัทธินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนานโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด 7-6 ไทเบรก 10-8 และ 7-5 ทลิตากับปัทธินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโทจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต 4-6 6-4 และ6-4โทจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนานโยวาดะเมืองอันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2-1เซต 7-5 3-6 และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและไทยเพชรใจสว่างส่วนรุ่นเยาวชนชายอันดับ1เป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและรุ่นเยาวชนหญิงอันดับ1เป็นของประพิชญาคลองโปร่งพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีธาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโรมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส41บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศศิราวันอินทโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีธาพาราไทยในรายการนี้สำหรับการแข่งขันรายการนี้เป็นเวทีของนักกีฬาหญิงโดยเฉพาะและเป็นสนามเก็บคะแนนสะสมระดับโลก

0: นรายูไนเต็ด 3-0 นสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้โอวาทแก่นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมทำการแข่งขัน2รายการสำคัญได้แก่แบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียและมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกกล่าวว่าเอเชียนเกมเป็นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีการแข่งขันเข้มข้นโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องเจอกับชาติหลายชาติชั้นนำทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซียตลอดช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมานักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งงบประมาณการฝึกซ้อมการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองได้
1: ในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับกกต.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบประมาณที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปควอลิฟายเตรียมโอลิมปิกด้วยก็เป็นที่น่าดีใจนะครับ20คนที่จะถูกกักตัวที่จะไปแข่งขันก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นเหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
0: พลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมนักแบดมินตันไทยคณะกีฬาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬามาได้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะมีการตัดตัวครั้งต่อไปให้เหลือ20คนไปแข่งขันชิงแชมป์โลกและเอเชียนเกมซึ่งนักกีฬาของไทยก็อยู่ในชั้นแนวหน้าที่มีความคาดหวังว่าจะสร้างเหรียญให้กับประเทศไทยได้ขณะที่วิลกรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้อาการบาดเจ็บไม่มีแล้วตอนนี้ก็พยายามเรียกความฟิตกลับมาและจะมีรายการแข่งขันก่อนหน้าคือ Japan Open World Tour Super 750และ China Open World Tour 1000ซึ่งเป็นรายการวอร์มก่อนจะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกก็หวังว่าจะคว้าเหรียญกลับประเทศความเคลื่อนไหวของทัพเทควันโดทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดนัทนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด10คนแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทภูมิเซ่ท่ารำ2คนโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้และ1เหรียญทองแดงจากประเภทภูมิเซ่ซึ่งนักกีฬาชุดนี้ในประเภทต่อสู้นำทัพโดยบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งก่อนในรุ่น63กิโลกรัมชายซึ่งในครั้งนี้จะขยับขึ้นมาร่าเหรียญทองในรุ่น68กิโลกรัมชายสำหรับโปรแกรมหลังจากนี้ทัพเทควันโดไทยมีคิวเดินทางไปอุ่นเครื่องและเก็บคะแนนสะสมที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ใน2รายการใหญ่ได้แก่ World Cup Team Championship Series วันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ Korea Open วันที่ 18-22 กรกฎาคมก็จะกลับมาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมชาติไทยหลังจากหมดสัญญากับ Orlando Valkyrie ล่าสุดพรพันธ์ได้เปิดตัวเข้าร่วมลีกมหาอำนาจลีกวันวอลเลย์บอลเป็นที่เรียบร้อยตามรอยปิยนุชแป้นน้อยและพิมพ์พิชยากกรำทำให้มีนักตบสาวไทยในลีกนี้ถึง3คนแล้วแต่ยังต้องลุ้นว่าพรพันธ์เกิดปราดจะไปอยู่กับสโมสรไหนใน6เมืองใหญ่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่า จัดไว้ให้

0: พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่6เมื่อเวลา10:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.2 องศาเหนือลองจีจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5-6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:40 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 3 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้ส่งผลงานได้ทางอีเมล kulleab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0846851002และ0956693301สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 ถึง 16:30 ณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดีเอมเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.comหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการ8:30 น.ถึง16:00 น.ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตรูปร่างภายนอกเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่ได้ช่วยให้อาหารอร่อยขึ้นแต่มีคุณสมบัติกระตุ้นประสาทในปากและลำคอกระตุ้นต่อมรับรสที่ลิ้นให้ขยายตัวจึงรับรสได้ไวกว่าปกติเวลากินจะช่วยให้รสต่างๆค้างอยู่ในปากนานขึ้นกว่าเดิมจึงรู้สึกว่ารสชาติอาหารกลมกล่อมขึ้นนั่นเองโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นเกลือของกรดกลูตามิกส่วนกรดกลูตามิกคือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีนผงชูรสผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่หากรับประทานผงชูรสมากเกินไปทำให้ร่างกายได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไปส่งผลต่อความดันโลหิตที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคไตเรื้อรังนอกจากนี้การรับประทานผงชูรสมากเกินไปอาจเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เช่นเกิดอาการลิ้นชาปากแห้งคอแห้งกระหายน้ำอีกทั้งหญิงมีครรภ์ไม่ควรกินผงชูรสเด็ดขาดเพราะอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้สำหรับทารกแรกเกิดถึง3เดือนนั้นหากได้กินผงชูรสเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสมองในเด็กวัยนี้ส่วนอาการผมร่วงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าการบริโภคผงชูรสในปริมาณปกติเป็นสาเหตุโดยตรงของอาการผมร่วงทว่าเมื่อใดก็ตามที่พบเส้นผมหลุดร่วงมากกว่าปกติผงชูรสมักถูกตั้งข้อสงสัยด้วยความเชื่อที่ว่าผมร่วงเพราะกินผงชูรสเป็นความเข้าใจผิดที่ถูกบอกต่อกันมานานอาจมาจากการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลเช่นการรับประทานอาหารสำเร็จรูปหรือบะหมี่สำเร็จรูปเป็นประจำจนทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอนอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคอาหารบางประเภทเป็นประจำก็ส่งผลกระทบต่อเส้นผมได้เช่นกันอาหารที่มีน้ำตาลสูงของทอดอาหารแปรรูปอาหารรสเค็มจัดรวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนก็ส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและกระบวนการนำสารอาหารไปเลี้ยงรากผมเมื่อเลือดไม่สามารถลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมได้อย่างเพียงพอส่งผลให้รากผมอ่อนแอลงและหลุดร่วงง่ายกว่าปกติขณะเดียวกันยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นกรรมพันธุ์หัวล้านเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายความเครียดสะสมการพักผ่อนไม่เพียงพอรวมถึงการได้รับสารเคมีรุนแรงก็ส่งผลให้เกิดหนังศีรษะแห้งอักเสบสามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะผมร่วงได้การดูแลเส้นผมให้แข็งแรงจึงควรเริ่มจากการดูแลสุขภาพโดยรวมรับประทานอาหารหลากหลายชนิดพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและหาวิธีผ่อนคลายความเครียดรวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรงหรือการทำผมบ่อยเกินไปการพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุย่อมช่วยให้สุขภาพเส้นผมกลับมาแข็งแรงได้จบบทความประจำวันเรื่องผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการค่ะ
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3: ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอฟกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอฟเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสุขกายสุขใจค่ะ
7: สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้ทุกชีวิตดิ้นรนหาความสุขโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบใดๆหากเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและธรรมชาติของชีวิตค้นหาความสุขทั้งกายและใจได้ไม่ยากนักเรียนรู้เติมความสุขให้ทุกชีวิตร่วมกับรายการสุขกายสุขใจได้ที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เปิดคลื่นเปิดใจต้อนรับคณะทำรายการสุขกายสุขใจได้แล้วค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ติดตามรับฟังรายการทางสพท. 101.75 นะคะแล้วก็ฟังรายการสุขกายสุขใจนะคะเป็นหนึ่งในรายการที่เราจัดมานานแล้วแล้วก็มีความผูกพันเนาะผูกพันกับสพท.แล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะค่ะปวดรับทราบความในใจของเราเลยนะคะว่าเมื่อเรามีครอบครัวที่อบอุ่นเนาะทางสพท.จัดรายการเนาะส่งเสียงไปนะคะหมอพจนากรเงินก็มีทีมงานด้วยวันนี้ติดภารกิจกันเยอะเลยนะคะค่ะหมอก็เสียโอกาสจะต้องมาเจอกับท่านผู้ฟังเลยนะคะว่าในโอกาสของวันเสาร์ที่เราจัดมานานนี้เป็นเรื่องว่าเป็นพลังใจกำลังใจและความอบอุ่นใจอบอุ่นใจที่เราได้มีรับแฟนเพลงทางบ้านหลายๆท่านเลยนะคะที่น่ารักมากเพราะโอกาสทองของชีวิตของคนเราก็คือการที่มีประเทศดีจังหวัดดีแล้วก็มีที่ทำงานดีแล้วก็มีสถานีวิทยุดีนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆทั้งหลายที่ดีทั้งหลายน่ารักที่ทำให้เรามีความสุขกายสุขใจค่ะในโอกาสของวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะค่ะหมอก็ตอนแรกอาจารย์กฤตวินก็กำลังจะมาอาจจะติดภารกิจนะคะแล้วก็เราก็จะรำลึกถึงนะคะพระคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มาลัยรักอัครราชกุมารีนะคะกรมพระศรีสว่างขวัตรรักขัตยราชนารีค่ะเราก็ดูเห็นข่าวนะคะในทีวีก็เห็นความมุ่งมั่นของท่านอย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะในการที่จะเรียกว่าปฏิบัติภารกิจหลายอย่างเพื่อประเทศชาติเพื่อมวลชนชาวไทยผมก็จะพยายามเล่าให้ฟังถึงภารกิจของพระองค์ท่านซึ่งยิ่งใหญ่มากนะคะวันสี่กรกฎาคมนี้เราก็มีเจ้าฟ้าหญิงที่อยู่ในใจของพวกเราทุกๆคนนะคะนี่เราก็มาดูประวัติของท่านสักนิดหนึ่งนะคะท่านทรงประสูติเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2500พ.ศ.2500นะคะพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตค่ะทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะคะบรมนาถประพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะในช่วงที่เรากำลังโศกเศร้าคิดถึงแม่เจ้าพระนางสิริกิติ์เนาะแล้วก็พระองค์เจ้าพัชระทั้งหมดนะหมอคิดว่าในใจของคนไทยเราจะรู้สึกว่าเศร้าคิดถึงพระองค์ฮะแต่ทรงมีแรงบันดาลใจทั้งสองท่านเลยนะคะในการที่ถึงแม้ว่าท่านจะจากเราไปแต่สิ่งดีงามที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในหัวใจคนไทยนั้นจะเปี่ยมล้นอยู่ที่เราพูดไม่ถูกเลยว่าเราได้พระมหากษัตริย์ชาติศาสนามหากษัตริย์นะคะได้มหากษัตริย์ยอดเยี่ยมมาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะคะทำให้คนไทยเราเนี่ยมีที่ยึดมีความมุ่งมั่นแล้วก็ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนะคะค่ะและพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นั้นท่านยังคงอยู่เป็นต้นแบบให้เรานะคะเวลาดูข่าวเราก็ภูมิใจนะคะท่านสามารถเรียกว่าสร้างสิ่งอะไรหลายอย่างนะคะเช่นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งหมอเคยไปเห็นไปดูมาแล้วยิ่งใหญ่มากนะคะค่ะนั่นคือจากพระจริยวัตรและความมุ่งมั่นของพระองค์ท่านที่ทำให้ประเทศไทยอยู่ได้ยาวนานนะคะตามในหลวงรัชกาลที่ 9นะคะทั้งหมดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะทีนี้ประวัติของพระองค์ก็ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรเนาะแล้วก็พระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะได้รับพระราชทานนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะพระนามจุฬาภรณ์หมายถึงการอัญเชิญพระนามจุฬาในพระปรมาภิไธยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นคำต้นคำนามของพระองค์เนื่องด้วยในวันประสูตินั้นเป็นวันมหาปิติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษานะคะหมอขออนุญาตแจมนิดนึงนะคะพอหมอก็เรียนที่จุฬาตั้งแต่ปี12นะคะจบปี17แพทยศาสตร์บัณฑิตนะคะแล้วเราก็ภูมิใจนะคะที่เราเข้าไปรับปริญญาที่หอประชุมของจุฬานะคะมันรำลึกถึงพระองค์ท่านจริงๆนะคะในการที่ว่าในวันประสูตินั้นเป็นวันมหาปิติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นที่มาของคำว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาเลยค่ะจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะฟังเพลงก่อนนะคะ

4กรกฎาคมนะคะ2500นะคะเป็นเรียกว่าพระเจ้าหนองนางเถินเจ้าพระจุลภรณ์นะคะเราได้ทราบประวัตินะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานนามให้ก็เพราะว่าท่านได้ในวันนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬานะคะค่ะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของชื่อนะคะค่ะจากนี้การศึกษานะคะทรงเริ่มศึกษาอนุบาลที่โรงเรียนจิตรดาตั้งแต่สูงพะเยาเนาะทรงปลูกฝังได้รับการปลูกฝังทางศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีจากพระอาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะแล้วก็ทรงสนพระทัยด้านคำนวณวิทยาศาสตร์ขณะเดียวกันก็โปรดศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศและวิชาศิลปะควบคู่กันไปนะคะทรงเลือกสายวิทย์นะคะมัธยมปลายก็นำความรู้ต่อยอดเพื่อความสุขของประชาชนนะคะเมื่อทรงสำเร็จจากมัธยมปลายก็เข้าศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาอินทรีย์เคมีนะคะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราก็เห็นแล้วปลื้มใจเนาะนิสิตเกษตรทุกท่านก็เห็นพระองค์ท่านเป็นเรียกว่าเป็นดวงประทีปส่องใจให้ทุกท่านเลยนะได้มีความภาคภูมิใจถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะทรงสอบได้ที่1วิชาเคมีและชีวะทั้งยังทรงได้รับรางวัลเรียนดีจากมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.แถบนิรนิธิค่ะอาจารย์แถบก็ดังมากตั้งแต่อยู่วิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยอาจารย์จะเป็นต้นแบบแล้วก็มีทุนมูลนิธิเยอะมากนะคะในปีพ.ศ. 2528ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอินทรีย์เคมีจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะทั้งยังทรงสำเร็จการอบรมระดับหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอูมสาสหพันธ์สหรัฐเยอรมนีค่ะในปี2520นะคะทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเพาะเลี้ยงน้ำสัตว์น้ำคณะประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะและปี57ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสัตวแพทย์ตั้งวงเล็บหลักสูตรนานาชาตินะคะจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือสัตว์ต่างๆนะคะอันนี้คือพระราชประวัติการศึกษาของพระองค์นะคะทรงมีพระธิดาสองพระองค์คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณนะคะพระเจ้าน้องนางเธอทรงอุทิศพระวรกายเพื่ออนาประชาราษฎร์ให้มีความสุขอยู่ดีกินดีแล้วก็ร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศไม่ว่าจะแขนงใดนะคะค่ะอะไรท่านโผล่มาเรียกว่าในขณะนั่งดูในทีวีนี่ก็จะเห็นท่านมาเป็นต้นแบบเลยค่ะนำความเจริญพัฒนาทุกอย่างนะเราก็เพิ่มใจแล้วก็ดำเนินรอยตามเบื้องยุคลบาทนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์นั้นทรงมีพระราชปณิธานในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศโดยทรงแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทำให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกนะคะก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านทรงตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งในด้านของวิวัฒนาการพัฒนาหลายๆอย่างนะคะหลายๆท่านก็ไปรักษาที่นู่นนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายเหรียญทองอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะจากยูนิสโกในปีพ.ศ. 2530ด้วยนะคะค่ะวันนี้เราก็เอาประวัติของพระองค์ท่านมาเรียกว่าชื่นชมแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เราก็ปลื้มใจด้วยนะคะทรงก่อตั้งมูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นนะก่อนพัฒนาเป็นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อันนี้เห็นในข่าวเนาะสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตรงเรานั่งรถไฟผ่านเราก็จะเห็นนะคะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต่อทรงตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ต่อมาจากนั้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยทั้งทรงก่อตั้งทั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อให้บริการทางการแพทย์และการเงินแก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ทำให้ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์นะคะนอกจากนั้นทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.นะคะอันนี้มีมานานตั้งแต่หมอจบใหม่ๆนะคะต่อเนื่องยาวนานมาช่วยผู้ประชาชนผู้ยากไร้แล้วก็ได้เสด็จทรงร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพอสวนะคะให้การรักษาแก่ผู้ป่วยทุกภูมิภาคของไทยเห็นไหมคะความเป็นไทยนั้นยิ่งใหญ่มากค่ะในโลกนี้เรียกว่าคนก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยอยากมาอยู่เมืองไทย
ก็เพราะว่าคนไทยจิตใจดีงามตามในหลวงของเราดิทั้งหมดเนาะทั้งราชวงศ์มาตั้งแต่โอ้จนถึงราชวงศ์จักรีนะจนกระทั่งถึงเนี่ยเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นี่นะคะหมอว่าความมีเมตตาความเป็นศาสนาพุทธความที่มีแต่ให้ของคนไทยเราเนี่ยยิ้มย้ำแจ่มใสนะคะอันนี้เป็นจุดขายของประเทศเลยนะคะทุกท่านปวดปลื้มใจนะคะเรามีเรียกว่าความเป็นคนไทยอยู่ตามในหลวงของเราทำให้เราอยู่บ้านแบบมีความสุขนะอ่ะประมาณนั้นแหละคนก็อยากมาอยู่เมืองไทยนะคะนอกจากนั้นทรงมีพระเมตตาแผ่ถึงบรรดาสัตว์ป่วยอนาถาโดยทรงรับเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคควรปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและยังมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ขึ้นในภูมิภาคต่างๆของประเทศด้วยนะคะเห็นไหมคะสัตว์ที่ว่าน่ารักมากเลยทุกท่านน่าจะมีนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลยนะค่ะเพราะสัตว์เหล่านี้มันไม่ได้มีพิษสงอะไรมากมายนะแล้วมันน่ารักใช่โดยเฉพาะที่บ้านหมอชอบเลี้ยงแมวมีแมว11ตัวนะอู้น่ารักมากเลยค่ะเขาไปเงี้ยงๆเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนที่แท้จริงก็คือสัตว์ที่รักทั้งหลายนี่แหละพระองค์ท่านทรงเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเลยนะคะจะมองเห็นเมตตาธรรมค้ำจุนโลกจริงๆนะคะค่ะฟังเพลงก่อนนะคะค่ะ

ขอบคุณน้องหนูมากเลยนะครับเพลงไพเราะมากเลยฮะพอเราพูดถึงว่าวันที่4กรกฎาคมโอ้โหปลื้มใจมากๆเลยฮะหมอฟังเพลงก็เลยร้องตามเลยนะเพราะมากๆทีเดียวนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดนะฮะเชื่อมโยงมาจนถึงเรียกว่าในหลวงรัชกาลที่9มาถึงพระนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะคะทีนี้เราก็เห็นความดีงามที่สืบทอดต่อเนื่องกันมานะคะอัจฉริยะด้านศิลปะวัฒนธรรมของพระองค์ท่านฉายชัดทรงดนตรีทรงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ทรงวาดภาพแล้วก็ออกแบบเครื่องประดับเครื่องแต่งกายทรงเชี่ยวชาญเปียโนและกีตาร์ในปี43เสด็จไปเรือเยือนสาธารณรัฐจีนนะฮะได้บรรเลงกูเจิงถวายทำให้ทรงประทับใจและมุ่งมั่นฝึกซ้อมจนถึงระดับสูงสุดมีพระราชดำริให้จัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินนะฮะกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนค่ะเห็นไหมคะคนจีนก็น่ารักมากไปเชื่อมโยงกันเนาะค่ะนอกจากนั้นส่งออกแบบเครื่องประดับผนวกกับการกุศลเช่นถักร้อยไส้รักแล้วก็โครงการดร.น้ำจิตนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นะคะทั้งยังทรงจัดนิทรรศการวาดภาพฝีพรรณด้วยพระองค์เองในด้านการศึกษาศาสนาทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเอาพระทัยใส่ในพุทธศาสนาทั้งยังทรงเป็นประธานของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ค่ะของหลวงตามหาบัวนะคะที่วัดบ้านตาดเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี62นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อารักษ์อ่านประกาศกระแสพระราชพระบรมราชองค์การเฉลิมพระนามนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชุมมารีนะคะเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตยนารีนะเข้าเฝ้ารับพระราชทานน้ำสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรและเหรียญรัตนพรร.10ชั้นที่1นะคะค่ะหลังจากนั้นก็ทรงมีพระราชกรณียกิจรับใช้ชาติโดยการดูแลอาณาประชาราษฎร์ให้มีความสุขอยู่ดีกินดีร่วมพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะประจักษ์พยานของพระอัจฉริยภาพของพระองค์ก็คือสำเร็จการศึกษาสูงสุดทางด้านวิทยาศาสตร์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับตลอด3ทศวรรษของพระองค์ท่านนะคะทำให้เรียกว่าทรงอุทิศพระวรกายในการดูแลประชาชนไทยนะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยและแผ่นดินไทยจนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศนะคะค่ะศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงตั้งพระทัยอุทิศพระชนชีพเพื่อจุดมุ่งหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วสารทิศนะคะโดยพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนำมาใช้เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นหมอก็น่าจะเป็นตัวแทนกับประชาชนทุกท่านนะกราบแทบพระบาทพระองค์ท่านเลยเนี่ยว่านำความเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยทำให้คนไทยเรามีจิตใจที่เรียกว่างดงามดีงามแล้วมีความสุขเนาะความทุกข์ไม่ต้องมีเยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราอยู่ในราชวงศ์จักรีเนาะแล้วเราก็ประเทศไทยเราก็มีน้ำอกน้ำใจนะคะเป็นที่เด่นชัดมากการทรงงานของพระองค์หลายทศวรรษนี้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีพระวิริยะบากบั่นตลอดเวลามาทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนที่ในด้านวิทยาศาสตร์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นในอัจฉริยภาพนะผลงานโดดเด่นหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีค่ะท่านคงเห็นนะคะทรงวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ปรับปรุงพัฒนาประเทศทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของไทยได้รับการยกย่องจากนานาชาตินะคะในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกแล้วก็ทูลได้รับการทูลถวายรางวัลเทิดพระเกียรตินานาชาติจำนวนมากนะคะค่ะด้วยพระปรีชาสามารถและวิสัยทัศน์กว้างไกลทรงก่อตั้งกองทุนจุฬาภรณ์ขึ้นนะคะต่อไปเป็นมูลนิธิจุฬาภรณ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็การแพทย์และสาธารณสุขนะคะโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้ราษฎรทั่วไปมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โอ้โหนี่นั่งรถไฟผ่านเห็นเลยนะคะ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ค่ะแล้วก็ตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการแพทย์และสาธารณสุขนะคะและละเอียดลงไปกว่านั้นอีกทรงนำความรู้องค์ความรู้ทั้งหลายมาประยุกต์ใช้ทางด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยทั่วไปพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะของบุรีรัมย์ก็มีหลายท่านนะคะไปรักษาที่ศูนย์มะเร็งที่จุฬาภรณ์นะคะที่หมอเจออยู่ก็ถามดูว่าไปที่จุฬาภรณ์เลยนะคะทีนี้มาเน้นทางด้านการแพทย์นิดนึงก็คือโปรดให้สร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้ดำเนินบริการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรค่ะท่านฟังค่ะเน้นการรักษาที่มีประสิทธิภาพและมีงานวิจัยรองรับนะคะการเน้นคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้ทรมานน้อยลงโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ที่ส่งได้พบเห็นทั่วประเทศเนาะแล้วก็มีการขยายขอบข่ายบริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปด้วยนะคะในส่วนการขยายนี่ของโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์พัฒระมหาราชานุสรณ์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด400เตียงนะคะจะมีเพิ่มเป็นสาขาอีกเนาะทางข้างนอกจากกรุงเทพนะคะทางด้านการสาธารณสุขทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีผอ.สว.เนาะตั้งแต่สมัยหมอจบมาอุ้ยหลายปีแล้วได้ไปออกหน่วยนะคะผอ.สว.เนี่ยทั่วภูมิภาคนะคะซึ่งเมตตาต่อผู้ป่วยที่ยากไร้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีการรักษาพยาบาลก็เรียกว่ามีที่รับส่งต่อเนื่องนะคะทำให้การรักษานั้นครบถ้วนเลยนะคะค่ะฟังเพลงก่อนนะคะค่ะ

ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการสุขกายสุขใจขอบคุณน้องหมูได้เปิดเพลงเพลาะนะคะวันนี้หัวข้อเราก็คือเรื่องของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าพระจุฬาภรณ์นเรศวรนะคะที่ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อพระสงฆ์นิกรคนมนพวงชนชาวไทยทั้งหมดนะคะพระเมตตาของพระองค์ได้แผ่กว้างไกลไปถึงบรรดาสัตว์ป่วยอนาถาด้วยอันนี้โหสุดยอดมากเลยค่ะทรงรับเป็นประธานการขับเคลื่อนดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้านะคะตามพระราชปณิธานเลยนะคะแล้วก็ทรงเป็นประธานกรรมการกิจกรรมต่างๆตลอดโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยเห็นถึงความเมตตาธรรมเท่าเทียมแก่ประชาชนชาวไทยและแก่สัตว์ทั้งหลายที่ลำบากเนาะเกิดมาเป็นสัตว์ก็ยากอยู่แล้วเนาะมีพระองค์ท่านได้ทรงพระเมตตาด้วยต่อสัตว์ทั้งหลายที่สัตว์ป่วยอนาถาทรงรับเป็นกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคและคนปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะจากพิษสุนัขบ้านี่คุณมองเห็นนะคะค่ะทีนี้ก็ลงไปในรายละเอียดนิดนึงก็คือว่าถ้ามองเป็นด้านๆนะคะด้านการศึกษาด้านสังคมสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมและด้านศาสนาด้านวิทยาศาสตร์พระองค์มีความเรียกว่าพัฒนาในหลายๆด้านอย่างมากเลยนะคะถ้าเทียบแล้วพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นมีเยอะมากมายเลยนะคะถ้าเน้นลงไปด้านการศึกษาก็ทรงพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยนะคะโดยทรงก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์นะคะซึ่งเปิดการเรียนสอนระดับปริญญาโทและเอกค่ะสาขาที่ขาดแคลนก็คือวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์เคมีชีวภาพและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์นะคะเป็นสถานศึกษาหลักสูตรอนาชาติที่มุ่งผลิตผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นด้วยเห็นไหมคะเราเป็นศูนย์กลางเนื่องจากวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนะได้มองเห็นว่าสถาบันจุฬาภรณ์นั้นจะต้องพัฒนาเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์นะคะก้าวหน้าทำให้หลายประเทศมาเรียนไม่ว่าจะประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศจีนก็มาเรียนที่ของเรานะคะด้านการศึกษาค่ะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมพระราชทานการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในรูปแบบต่างๆทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวระยะเร่งด่วนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติในประเทศนะคะค่ะทรงพระราชทานถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงรวมทั้งบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะส่วนในด้านของสัตว์ทั้งหลายหน่วยสัตวแพทย์ทรงมีพระเมตตาเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในเขตภัยพิบัติเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจเนาะนอกจากช่วยประชาชนแล้วก็ช่วยพวกสัตว์ทั้งหลายมีสัตวแพทย์ลงไปด้วยนะคะค่ะให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์โรคภัยไข้เจ็บหรือค่าใช้จ่ายครอบครัวที่ได้ผลกระทบหนักและ

ทุนการศึกษาของบุตรหลานนี่ท่านก็ได้ให้นะคะเพื่อจะมีให้การเรียนหยุดชะงักทรงพระมีพระมหากรุณาธิคุณช่วยผู้เคราะห์ร้ายทั่วประเทศให้มีพลังสู้กับเคราะห์ภัยแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็งค่ะในด้านการช่วยเหลือระยะยาวนะทรงมีพระราชดำริกับดำเนินการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยทำโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่ของราษฎรภายใต้โครงการทับทิมสยามโอ้โหทับทิมสยามเนี่ยต้องไปเปิดหาดูอีกนะคะเนี่ยจำนวน8โครงการนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโครงการจุฬาภรณ์พัฒนาค่ะโอ้นี่หมอก็เพิ่งคุ้นเจอนะคะเนี่ยทับทิมสยาม8โครงการนะจุฬาภรณ์พัฒนาอีก12โครงการซึ่งดำเนินการอยู่ในหลายจังหวัดภาคใต้รวมถึงโครงการในจังหวัดพังงานะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยสึนามิเมื่อปี47ท่านก็ได้มีโครงการค่ะโครงการชุมชนบ้านน้ำใสจังหวัดพังงาโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์36เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ทางทะเลอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็หมู่เกาะสิมิลันนะคะโครงการเหล่านี้ได้ช่วยฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมส่งเสริมอาชีพให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตราบถึงทุกวันนี้นะคะฟังเพลงก่อนค่ะ

เนื่องในโอกาส4กรกฎาคมนะคะ2500ซึ่งพระเจ้านางนางเธอเสด็จประสูติมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะในวันที่4กรกฎาคมปี2569ปีนี้หลวงพ่อจนากรเงินนะคะก็ได้มาจัดรายการรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะคะเหลือให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะแล้วพวกเราก็ได้มีความสุขด้วยนะคะที่เป็นเรียกว่าอยู่ในประเทศที่มีราชวงศ์ที่มีความเมตตาธรรมต่อเรานะคะค่ะตอนนี้ด้านสองด้านสุดท้ายก็คือด้านของศิลปะวัฒนธรรมและด้านการศาสนานะคะศิลปะวัฒนธรรมนั้นทรงมีอัจฉริภาพอย่างน่าชื่นชมด้านศิลปะและดนตรีนะคะทรงแสดงดนตรีบ้างทรงขับร้องเพลงบ้างนะคะทรงพระราชนิพนธ์เพลงและวาดภาพออกแบบอัญมณีเครื่องแต่งกายสตรีทรงใช้พระอัจฉริยภาพเป็นคุณูปการแก่ประชาชนหาทุนทรัพย์สนับสนุนพระกรณียกิจการกุศลให้การช่วยเหลือและการสงเคราะห์ต่างๆกระจายไปยังผู้ยากไร้โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งนะคะทรงสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีศิลปะแล้วก็เสียสละทั้งทุนทรัพย์อันนี้ประชาชนทั่วไปประจักษ์ในน้ำพระทัยเมตตาของพระองค์ท่านนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะคะค่ะสุดท้ายด้านศาสนานะคะทรงเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยว่าทรงปฏิบัติพระองค์ตามแนวแห่งพุทธศาสนาด้วยทรงศีลทรงธรรมทรงศึกษาธรรมะและทรงปฏิบัติธรรมนะคะทรงอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระศาสนาธรรมะประการสำคัญที่ทรงเป็นรูปธรรมก็คือการช่วยเหลือได้ช่วยเหลือเมตตาธรรมทุกรูปแบบพระองค์ท่านทรงพระราชทานต่อพวงชนชาวไทยอย่างมิมีที่สิ้นสุดนะคะมิเพียงพระจริยวัตรเพียบพร้อมแห่งขัตติยนารีทรงมีน้ำพระทัยอันประเสริฐที่งดงามทั้งกายและใจจริยวัตรที่งดงามสง่าและพระปรีชาสามารถทั้งด้านวิทยาศาสตร์ด้านศิลปะดนตรีเป็นเหมือนทูตสันทวะไมตรีของอย่างเยี่ยมของประเทศไทยนะคะในโอกาสซึ่งเป็นวันประสูติของพระองค์4กรกฎาคมนี้นะคะหมอพจนาแล้วก็ทีมงานสวทแล้วก็ประชาชนไทยทุกท่านเนาะกราบน้อมถวายระลึกถึงพระเมตตาธรรมของพระองค์นะแล้วก็พระกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อประเทศไทยคนไทยและพวกเราที่ได้รับความเมตตาธรรมเป็นอย่างยิ่งนะคะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะมีพระชนมายุยิ่งยืนนานนะคะเราจากกันตรงนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอรี่ยมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง
6: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยจุดแรกพบกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคลองขลุงพร้อมส่งมอบสวัสดิการสร้างสุขเพื่อคนทุกวัยเป็นเงินงบประมาณให้แก่กลุ่มต่างๆได้แก่เงินงบประมาณการกับเครื่องเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 11,700,000 บาทเศษงบประมาณอุดหนุนในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการผู้สูงอายุอำเภอคลองขลุงจำนวน31หลังเป็นเงิน 1,100,000 บาทเศษมอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวนเงิน 1,500,000 บาทเศษและเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่นายสมควรเชี่ยวเขตกิจผู้สูงอายุวัย103ปีที่ตำบลคลองขลุงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางไปพบปะมอบสิ่งของและมอบงบประมาณให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆชาวอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อใช้ในการดำเนินการกับเคลื่อนภารกิจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปเดี่ยวเรียกคุณชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและติดคุก
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ในทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพรบการพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วย พร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรจึงขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนทำให้ต้องอพยพประชาชนเกือบ 10,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนโดยระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ที่จังหวัดคิโรนาในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 14,300 ไร่ส่งผลให้ประชาชนเกือบ 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งปิดการสัญจรผ่านถนนหลายสายเป็นการชั่วคราวขณะที่ทางการแคว้นคาตาโลเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า400นายกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าในจังหวัดคิโรนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าปะทุขึ้นอีกหลายจุดส่งผลให้ความพยายามควบคุมไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
9: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
11: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
10: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
11: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
10: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
11: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
10: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
11: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
10: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
12: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
13: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
12: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
13: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
12: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแก แกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
13: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
12: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
13: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
12: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
13: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
14: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
15: พลังใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะไม่คล้องเกี่ยวยาเสพติดท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการขึ้นสายวัยทีน 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นการถ่ายทอดรายการสุขกายสุขใจจากสวท.แม่ข่าย16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นท่านจะได้รับฟังรายการคุยสบายหลังข่าว17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการหมุนตามวัน18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นเป็นข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 25 นาทีรายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 40 นาทีรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 19 นาฬิกา 30 นาทีรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 20 นาฬิกา 30 นาทีช่วงเวลารายการอ่านเล่าเอาเรื่องเวลา 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นจะเป็นเวลาของรายการถนนดนตรีเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ธนเดชฉลาดแพทย์รับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้14 นาฬิกา 14 นาทีต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคลื่นใสไวทีนดำเนินรายการโดยทีมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: คลื่นใสวัยทีน
1: รายการของเยาวชนคนบุรีรัมย์ดำเนินรายการโดยทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์และชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนจตุรัสพิทยาคมค่ะ
2: เราจะมาพบกันทุกวันเสาร์เวลา 14:10 นถึง 15:00 นค่ะวันนี้พบกับพี่ก้องค่ะ
1: พี่น้ำอิงค่ะ
3: และน้องโจค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ที่ทำให้พวกเราเป็นตัวแทนคนทูบีบุรีรัมย์และสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live สวทบุรีรัมย์โทรไปที่นี่ได้เลยค่ะ0926633523ค่ะ
2: สำหรับวันนี้รายการของเรามี3ช่วงเช่นเคยค่ะช่วงแรก2B News มีข่าวสารดีๆมากมายมาฝากกันค่ะช่วงที่2 Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B ค่ะและช่วงที่3 2B Talk พูดคุยกับคนทํา 2B ค่ะก่อนที่จะไปพบสาระดีๆพวกเราไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะกับบทเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ทรงขับร้องโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ

0: พบกับช่วงแรกของเรา To Be New ข่าวสารงาน To Be บุรีรัมย์ในแต่ละสัปดาห์วันนี้มีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะฝากติดตามรายการ To Be Number One Variety ร่วมฟังการตอบคำถามโดยองค์ประธานโครงการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งคำถามจากสมาชิกสามารถส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งถวายพระองค์ในรายการซึ่งจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ช่อง NBTติดตามผลงานของกิจกรรม To Be No. 1ทั้งประเทศได้ทางเพจ To Be No. 1และเพจ To Be No. 1 Channel และในปีนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ทั้ง17คนสุดท้ายด้วยนะคะ
1: ข่าวต่อไปผลงานและปฏิทินงาน To Be No. 1จังหวัดบุรีรัมย์ดูว่าชาว To Be บุรีรัมย์ของเรามีข่าวอะไรกันบ้างคะก่อนอื่นต้องขอชื่นชมกิจกรรมดีๆที่ขับเคลื่อนอย่างดีจากสัปดาห์ที่แล้วในเพจของแต่ละชมรมประกอบด้วยชมรม To Be No. 1โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนพัทระบพิตรโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพสตึก To Be เรือนจำอำเภอนางรองชุมชนบ้านสนวนในวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์โรงเรียนจตุราชพิทยาคมโรงเรียนทหารทรายรัชดาภิเษกโรงเรียนไพศาลพิทยาคมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และอีกหลายๆชมรมที่ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆของชาวทูบีสามารถติดตามได้ทุกๆเพจของชมรมต่างๆค่ะพวกเราเป็นกำลังใจให้ทุกชมรมค่ะ
2: ข่าวต่อไป To Be No. 1ขอแสดงความยินดีกับชมรม To Be No. 1ในการเข้าร่วมแข่งขัน To Be No. 1 Teen Dance Size 2026รอบจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่26มิถุนายน2569ณโดมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ประกอบด้วย3รุ่นคือรุ่นจูเนียร์ที่เป็นตัวแทนได้แก่ทีมชนะเลิศทีม Baby Dragon จากโรงเรียนอนุบาลนนท์สวนรองชนะเลิศทีม NPพิงจากโรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพรุ่นพรีทีนเอจที่เป็นตัวแทนได้แก่ทีมชนะเลิศทีม Next Gen BTK จากโรงเรียนตะคองใต้รองชนะเลิศทีม JNP ทีมจากโรงเรียนจุฬางกูรวิทยาและรุ่นทีนเอจที่เป็นตัวแทนได้แก่ทีมชนะเลิศทีม X Energy จากทีมอิสระและทีมรองชนะเลิศทีม NJ Star จากโรงเรียนนนท์สวรรค์พิทยาคมค่ะ
0: ข่าวต่อไปค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสวท.บุรีรัมย์และชมรม To Be No. 1โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมประกวดจากรายการวิทยุคลื่นใสไวทีนกติกาประเภททีมทีมละ2-3คนจัด3ช่วงในเวลา50นาทีเงินรางวัลชนะเลิศเป็นเงินรางวัล 1,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล800บาทรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล600บาทและรางวัลชมเชยอีก3รางวัลรางวัลละ500บาทกำหนดการแข่งขันเริ่มตั้งแต่28มีนาคมถึง30มิถุนายน2569การประกาศผลและการมอบรางวัลจะมีการแจ้งกำหนดการเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้งค่ะ
1: ข่าวต่อไปค่ะช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569จะเป็นการลงประเมินพื้นที่การประกวดชมรม To Be No. 1รอบลงพื้นที่ระดับประเทศขอเป็นกำลังใจให้ทั้ง16ชมรมกลุ่มต้นแบบดังนี้ค่ะ1จังหวัดบุรีรัมย์2อำเภอห้วยราช3อำเภอสตึก4อำเภอประโคนชัย5ชุมชนบ้านสนวนในอำเภอห้วยราช6มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์7วิทยาลัยการอาชีพสตึก8วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์9โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม10โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม11บริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์12โรงเรียนพัทระบพิตร13สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์14เรือนจำอำเภอนางรอง15สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์และ16สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองขอเป็นกำลังใจให้กลุ่มต้นแบบทุกๆกลุ่มนะคะ
2: และข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะพวกเราขอนำเสนอกิจกรรมดีๆของชาวชมรม To Be No. 1โรงเรียนจตุราชพิทยาคมค่ะ ชมรม 2B No.1 โรงเรียนจตุราพิทยาคมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2519เวลา 9:00 น.นายประชาธิปัตย์ภาสโนบลผู้อำนวยการโรงเรียนจตุราพิทยาคมเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม 2B No.1 ต้นแบบวันที่26มิถุนายน2519ณหอประชุมโรงเรียนจตุราพิทยาคมอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงแล้วมาติดตามกันในช่วงต่อไปกับเพลงแก้บนทรงขับร้องโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีค่ะ

0: และนี่คือช่วงที่2ช่วง Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คนทูบีก่อนที่จะไปฟังเกร็ดความรู้เรามาอ่านความคิดเห็นในไลฟ์สดบนเพจสวทบิลลัมกันก่อนเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณท่านผู้ติดตามชมในไลฟ์สวทบุรีรัมย์ตอนนี้นะคะก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆดูได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ชมรมแล้วก็การดำเนินรายการค่ะเรามารู้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นกันก่อนค่ะ 1. สมองของวัยรุ่นยังพัฒนาไม่เต็มที่สมองส่วนหน้าทำหน้าที่วางแผนควบคุมอารมณ์และตัดสินใจจะพัฒนาเต็มที่เมื่ออายุประมาณ25ปีทำให้วัยรุ่นอาจตัดสินใจตามอารมณ์ของตนเองหรือชอบลองสิ่งใหม่ๆมากกว่าผู้ใหญ่2. วัยรุ่นควรนอนพักวันละ 8-10 ชั่วโมงการนอนหลับอย่างเพียงพอช่วยให้สมองจดจำได้ดีมีสมาธิอารมณ์แจ่มใสและส่งผลที่ดีต่อการเจริญเติบโต 3. การใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อสุขภาพการใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนเป็นเวลานานอาจทำให้นอนหลับยากคุณภาพในการนอนลดลงและส่งผลต่อสมาธิในการเรียน4. การออกกำลังกายช่วยให้อารมณ์ดีการออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อวันช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดความเครียดและกระตุ้นการหลั่งของสารเอนโดฟินซึ่งช่วยทำให้รู้สึกมีความสุข 5. อาหารมีผลต่อการเรียนรู้การรับประทานอาหารครบ5หมู่โดยเฉพาะอาหารเช้าช่วยเพิ่มพลังงานและทำให้สมองพร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน6. เพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกคบเพื่อนที่ชวนกันทำสิ่งดีๆเช่นตั้งใจเรียนเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาตนเองและลดโอกาสเสี่ยงในการที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม 7. สุขภาพจิตสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายหากรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลเศร้านานเกิน2สัปดาห์ควรพูดคุยกับพ่อแม่ครูหรือผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือข้อคิดสำหรับวัยรุ่นการดูแลตัวเองในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าเพราะทุกการตัดสินใจเล็กๆในแต่ละวันล้วนส่งผลต่อความสำเร็จในอนาคตชมรมทูบีน้ำวันโรงเรียนจตุราชพิทยาคมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนพักผ่อนให้เพียงพอหันมาเล่นกีฬาดนตรีหรือทำกิจกรรมกับครอบครัวเช่นการทำอาหารทำงานบ้านเพื่อห่างจากจอและมีสุขภาพกายที่แข็งแรงพร้อมด้วยสุขภาพจิตที่สดใสและก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนค่ะ
0: อย่าลืมนะคะสุขภาพใจและกายดีเริ่มต้นที่ตัวเราสุขภาพใจและกายดีแล้วไปฟังเพลงดีๆกันค่ะกับบทเพลงที่3ดังหยาดฝนชโลมใจโดย Melody of Liberation บัดนี้ไหลย้อนคืนฟ้าแต่พระเมตตายังคงเยียวยาไม่เปลี่ยนแปลงบทเพลงหยาดน้ำฝนหยาดฝนชโลมใจ The Healing Rain สรรสร้างขึ้นในรูปแบบ Healing Pop Ballet ที่เปรียบเทียบพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดั่งสายฝนธรรมชาติที่ชโลมผืนแผ่นดินให้ชุ่มชื้นและแข็งแรงแม้ในวันที่พระองค์จะเสด็จกลับคืนสู่ฟากฟ้าไกลแต่คำสอนและหัวใจแห่งการแบ่งปันจะถูกรักษาไว้เพื่อเยียวยาและนำทางให้พวกเรายิ้มได้แม้ในวันที่มีน้ำตาค่ะ

0: ช่วงที่3ของเราในวันนี้พบกับช่วง To Be Talk Talk แบบคน To Be เรามีเรื่องราวของคนทำ To Be Number 1มาให้ฟังกันค่ะวันนี้เรามีคลิปของพี่คนเก่งและดี To Be Number 1ว่าที่ร้อยตรีเลิศชายพรหมมานักบริหารงานทั่วไประดับ5ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ
1: ปัญหาของยาเสพติดเนี่ยมันอยู่ในทุกๆเจเนเรชันโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยทำงานเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ว่าควรนำโครงการ To Be Number 1เนี่ยมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้บุคลากรของชาติเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปครับสวัสดีครับกับผมชายว่าที่ร้อยตรีเลิศชายพรหมมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไประดับ5ครับสำหรับการเป็นพนักงานของที่นี่นะครับดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมก็จะเป็นงานในลักษณะเชิงนโยบายนะครับบริหารจัดการงบประมาณนะครับแล้วก็มีงานด้าน CGCSR ครับทำกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนร่วมกับชุมชนโดยรอบให้ได้รับองค์ความรู้นะครับในการทำอาชีพการเลี้ยงโคนมครับในอดีตก่อนที่ผมจะมาประกอบอาชีพในที่นี่นะครับผมก็เป็นผู้นำนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยานะครับได้ทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถมีการกล้าแสดงออกนะครับแล้วพอได้มาทำงานที่นี่นะครับก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรม To Be Number 1นะครับแล้วก็เป็นเวทีแรกเลยนะครับที่ผมได้มีส่วนร่ว

0: ุมชนหลักๆนะครับก็จะเป็นพันธกิจหน้าที่ของหน่วยงานเราส่วนนึงเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับชุมชนให้มันมีความเหมาะสมมีความแมทชิ่งเราเนี่ยทำความเข้าใจโดยการไปคุกคีกับคนในกลุ่มนั้นๆก่อนเรียนรู้เข้าถึงเข้าใจแล้วก็พัฒนาเขานะครับตลอดจนเป็นกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของการสนับสนุนกลุ่มเด็กและเยาวชนในเรื่องของกีฬาอันนี้ก็จะเป็นมีนิ่งหลักที่เราได้สนับสนุนกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่แล้วมาเชื่อมโยงกับโครงการ 2B No. 1นะครับแล้วก็เรายังมีแรงขับเคลื่อนนะครับจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เขามีส่วนช่วยในการสนับสนุนทำให้โครงการ 2B No. 1ของเราครับประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องย่างเข้าปีที่15แล้วครับที่สำคัญนะครับของชมรม 2B No. 1นมไทยเดนมาร์กปัจจุบันเนี้ยเรากำลังจะก้าวขึ้นไปสู่ชมรม 2B No. 1ในสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศที่เป็นระดับทองปีที่1ต่อไปครับเวลาเราได้ไปทำงานกับหน่วยงานต่างๆแล้วเรียกเราว่าเราเป็นคนของ 2B ความรู้สึกก็คือเราภาคภูมิใจนะครับรู้จักเราผ่านโครงการก็เหมือนทำให้คนในหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เนี่ยรู้จักโครงการ 2B No. 1ไปด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยมีจุดยืนทำให้เราเนี่ยพาโครงการเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่คนในพื้นที่ครับที่ผมได้มาขับเคลื่อนโครงการ 2B เนี่ยมันก็ทำให้ผมเหมือนมีโปรไฟล์จนผมเนี่ยได้รับการพิจารณานะครับให้เป็นบุคลากรดีเด่นนะครับด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลความภาคภูมิใจนึงนะครับที่ว่าทำ 2B แล้วก็ได้ผลกลับมาทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จครับ
1: ชมรม 2B นัมเบอร์วันนมไทยเดนมาร์กผลิตนมเพื่อสร้างคนไม่จำนนให้ยาเสพติด
0: ตัวผมเองเนี่ยได้รับความไว้วางใจนะครับได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็ยังทำให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนมากขึ้นนะครับทำให้เป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนของ 2B No. 1ครับสิ่งที่อยากจะฝากถึงทุกท่านที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับโครงการของเราไม่ได้จำกัดเพียงแค่กลุ่มเด็กและเยาวชนเท่านั้นนะครับโครงการของเรายังครอบคลุมไปยังทุกๆเจเนอเรชันทุกๆกลุ่มอาชีพนะครับทุกท่านสามารถมาเป็นคนขับเคลื่อนมาเป็นกำลังสำคัญนะครับในการผลักดันโครงการ 2B No. 1ของเราได้ครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคนเก่งและดี 2B No. 1วันนี้เป็นแกนนำที่ประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะคนเก่งและดี 2B No. 1ในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของแกนนำที่ประสบความสำเร็จโดยเริ่มต้นมาจากบริษัทนมไทยเดนมาร์กได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มไปทำงานที่เห็นว่าควรนำเอาโครงการ 2B No. 1มาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดว่ามีอยู่ในทุกเจเนเรชันหน้าที่หลักการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรงานด้านนโยบายการบริหารงบประมาณและงานด้าน CGCSR ที่ทำร่วมกับชุมชนโดยรอบค่ะจุดเริ่มต้นและการก้าวสู่ระดับประเทศด้วยพื้นฐานที่เป็นผู้นำนิสิต นักศึกษาตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยพะเยาทำให้เขามีความกล้าแสดงออกเมื่อมาทำงานจึงได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรม 2B No. 1และได้เป็นผู้นำเสนอผลงานตั้งแต่ระดับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่จนถึงระดับประเทศที่เมืองทองธานีค่ะ
3: ผลจากการดำเนินงานทำให้ได้รับรางวัลชมรมในสถานประกอบการดีเด่นในระดับประเทศปีแรกที่เข้าร่วมและปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ระดับทองปีที่1ซึ่งโครงการนี้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่15การทำงานร่วมกับชุมชนทำให้เขารู้สึกมีความภาคภูมิใจว่าการที่คนรู้จักเขาในฐานะคนของ 2B ทำให้โครงการเป็นที่รู้จักในพื้นที่มากขึ้นและการขับเคลื่อนโครงการนี้ยังส่งผลให้เขาได้รับพิจารณาเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานอีกด้วยสโลแกนและข้อความฝากถึงผู้ชมเขาทิ้งท้ายด้วยสโลแกนของชมรมว่านมไทยเดนมาร์กผลิตนมเพื่อสร้างคนไม่จำนนให้ยาเสพติดและเน้นย้ำว่าโครงการ 2B No. 1ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกลุ่มเด็กและเยาวชนเท่านั้นแต่ครอบคลุมทุกเจเนเรชันของทุกกลุ่มอาชีพที่สามารถเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันโครงการนี้ได้ 2B No. 1ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพราะ 2B No. 1คือพื้นที่ที่ทำให้เราได้เติบโตและพัฒนามาเป็นคนเก่งคนดีของสังคมนั่นเองค่ะ
4: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่การสนับสนุนอย่างดี

0: ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุสวท.บุรีรัมย์ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และขอขอบคุณผู้ติดตามในเพจสวท.บุรีรัมย์และทุกท่านที่กำลังฟังสวท.บุรีรัมย์ค่ะ
1: สำหรับวันนี้รายการคลื่นสายวัยทีนและชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนจตุราพิทยาคมวันนี้ขอปิดท้ายด้วยเพลงอย่าปล่อยมือโคเวอร์เวอร์ชันไม้เมืองโดยฉัตรศิลป์สืบผลและเพลงอย่าปล่อยมือสื่อถึงอารมณ์ที่ผสมผสานกันระหว่างความอบอุ่นความซาบซึ้งและความเปราะบางค่ะความสำนึกในบุญคุณของและความผูกพันรู้สึกว่าหากไม่มีคนข้างๆคอยช่วยเหลือก็คงจะหลงทางไปนานแล้วความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งที่อีกฝ่ายเข้ามาเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางในช่วงเวลาที่มืดมิดของชีวิตความอ่อนแอและความกลัวในใจสะท้อนถึงอารมณ์ของคนที่รู้สึกว่าใจบางๆของตนไม่เข้มแข็งพอที่จะต้านทานอุปสรรคหรือพายุในชีวิตได้เพียงลำพังจึงเกิดความกลัวว่าหากต้องห่างกันหรือมือหลุดออกจากกันจะทำให้เดินหลงทางได้ค่ะความต้องการความมั่นใจและการปลอบประโลมมีอารมณ์ของการอ้อนวอนและขอร้องให้คู่ชีวิตช่วยสัญญาว่าจะไม่จากกันไปไหนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะเดินหน้าต่อไปสู่จุดหมายค่ะความหวังและพลังใจแม้จะมีความกังวลแต่เมื่อได้จับมือกันผู้ร้องจะมีความรู้สึกมั่นใจและมีพลังที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันค่ะ
2: โดยรวมแล้วเป็นเพลงที่แสดงถึงความรักที่ต้องพึ่งพิงอาศัยกันและการให้ความสำคัญกับคนข้างกายในฐานะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดเส้นทางของความฝันค่ะ
1: ไปรับฟังกันเลยค่ะก่อนจากกันวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่า
2: ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมการปกครองแถลงจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรเลขศูนย์ให้แรงงานเมียนมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานแถลงการจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบให้แก่แรงงานชาวเมียนมามูลค่าความเสียหายกว่า15ล้านบาท
6: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนซึ่งส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของใบประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลขศูนย์ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาทจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบสิทธิ์ทำกินอส12กว่า 7,700 ไร่แก้ไขข้อพิพาทในเขตป่าอนุรักษ
7: ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์อส12กและอส12ขภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับหนังสือรับรองสิทธิ์อส12ดังกล่าวเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนของคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 เชียงใหม่ที่ได้ลงพื้นที่รังวัดสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรัดกุมครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์8แห่งการดำเนินการในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง49หมู่บ้านรวม 1,594 รายจำนวนแปลงที่ดินทั้งสิ้น 2,121 แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวม 7,704.56 ไร่ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ช่วยให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่ต้องหลบซ่อนและพร้อมแปรเปลี่ยนเป็นพลังร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลรักษาผืนป่าคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงสัญญาณสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและกำลังพลในพื้นที่
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ประกอบด้วยพื้นที่ของ3กองกำลังหลักได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดโดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งร่วมผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทางด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เขื่อนสิริกิติ์แห่งนี้ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ด้านชลประทานและการไฟฟ้าจากพลังน้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังชีวิตและช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะหมู่บ้านห้วยต้าที่การทอผ้าแบบดั้งเดิมเกือบสูญหายไปในช่วงสร้างเขื่อนเมื่อปี2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวบ้านห้วยต้าถึง11ครั้งและพระราชทานความช่วยเหลือโดยทรงฟื้นฟูการทอผ้าคัดเลือกชาวบ้านไปฝึกฝนที่สวนจิตรดาสร้างโรงทอผ้าในหมู่บ้านและพระราชทานลายผ้าทอลูกแก้วทำให้ชาวบ้านมีงานทำมีรายได้และมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตจนผ้าทอบ้านห้วยต้ากลับมามีชื่อเสียงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ได้น้อมนำพระราชดำริมาสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือบ้านห้วยต้าใต้โดยการมอบเงินลงทุนหมุนเวียนและช่วยจัดหาตลาดกระจายสินค้าเช่นวางขายในพื้นที่เขื่อนและตามงานต่างๆของกฟผ.เพื่อสืบสานการทอผ้าและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาสนับสนุนกลุ่มทอผ้าอย่างต่อเนื่องครับถือเป็นความสำเร็จของการสืบสานงานศิลปาชีพที่ทำให้ชุมชนมีอาชีพที่ยั่งยืนโดยเขื่อนสิริกิติ์ได้ให้การสนับสนุนทั้งเรื่องเงินทุนหมุนเวียนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก็ช่วยจัดหาในเรื่องของการจัดจำหน่ายยังมีการติดตามพัฒนาการของกลุ่มเสมอมาแล้วก็ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีรายได้ที่มั่นคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับผ้าทอลายลูกแก้วของชุมชนบ้านห้วยต้าซึ่งนอกจากท่านจะให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วนะครับก็ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมให้กับชุมชนบ้านห้วยต้าถือว่าเป็นชุมชนที่ได้เสียสละในการที่ให้สร้างเขื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้ชุมชนมีรายได้เป็นวิถีชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องสืบไป
1: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือบ้านห้วยต้าใต้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดความปราณีตของช่างทอนับเป็นส่วนหนึ่งของงานทอมือที่สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นสร้างรายได้ให้ชุมชนนับเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์ของชาวห้วยต้าให้เป็นที่รู้จักจวบจนปัจจุบันโกเมศช่วยบุญสวทอุตรดิตถ์รายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สุขกายสุขใจรายการสาระเพื่อสุขภาพและใส่ใจคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่พระองค์ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ติดตั้งโทรมาสคือเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำอัตโนมัติมีประโยชน์ในการเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมตำแหน่งที่ติดตั้งคือบริเวณป่าต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่าไม้ดังนั้นเมื่อมีการติดตั้งสถานีทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็กินพื้นที่มากขึ้นหน้าที่กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาคือเฝ้าระวังและทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในชุมชนโดยใช้เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาซึ่งความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็คือการร่วมมือของชุมชนในการเฝ้าระวังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์รวมทั้งพิจารณาตนเองทำให้เกิดการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาทางน้ำให้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีอุทกภัยนอกจากมีข้อมูลที่ได้จากมูลนิธิโดยเฉพาะโทรมาสนะครับได้นำเข้าคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติทำให้เกิดการใช้งานร่วมกับหน่วยงานอีกถึง45หน่วยงานที่เป็นสมาชิกคลังเกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงครับ

การใช้ข้อมูลหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วในภาคเหนือนั้นมีประโยชน์คือ 1. สามารถใช้เตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีเช่นเมื่อต้นสิงหาคมก็เกิดพายุศิลากูพายุก็เข้าที่บริเวณจังหวัดน่านจังหวัดแพร่การติดตามสถานการณ์นั้นและเครือข่ายเตือนภัยที่บัตรชุมชนของเพื่อนพึ่งพาทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นระบบ

็หลังจากที่เราได้รับข้อมูลจากสถานีทรมานนะครับทำให้เรามีการวางแผนการที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงพายุซินลากูได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ได้มีการประสานงานกับเครือข่ายในชุมชนนะครับทำให้เรามีการวางแผนกันล่วงหน้าก็ทำให้มูลนิธิเพื่อนพาเนี่ยสามารถทำงานได้ในเชิงรุกก็คือส่งถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารลงไปในพื้นที่ได้ก่อนรวมทั้งการประสานงานกับเครือข่ายมูลนิธิอาทิกู้ภัยฮุก31นะครับเพื่อจะลงไปในพื้นที่ทันทีที่เกิดเหตุปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเตรียมการในเรื่องของการอพยพทั้งคนแล้วก็สิ่งของออกจากพื้นที่ได้การสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่กันก็มีความสำคัญมากทำให้การช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็รวดเร็ว

ากสภาพในพื้นที่นะครับจังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมาเนี่ยหลายที่นะครับก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่สิ่งที่น่าสงสารก็คือว่าหลายหลังนะครับมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านโดยที่ว่าลูกเนี่ยก็มาทำงานที่กรุงเทพมหานครใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิเพื่อนนินทาก็เข้าไปสนับสนุนในส่วนตรงนี้ที่ทำให้เขาสามารถที่จะประทังชีวิตไปได้ในช่วงวิกฤตแล้วก็นำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีความห่วงใยไปมอบให้กับประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบในพื้น

าติก็คือเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ควบคู่ไปกับการศึกษากฎหมายจากเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายพระองค์ทรงปฏิบัติงานในคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดในประเทศไทยพระกรณียกิจเพื่อสังคมพระองค์ยังทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานของผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพในด้านการทหารพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในอัตราพลเอกทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยภาพที่โดดเด่นรอบด้านสืบสานพระปณิธานด้านสาธารณกุศลในฐานะองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ทรงช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยครบวงจรอย่างยั่งยืนพระกรณียกิจหลากหลายด้านสะท้อนถึงพระปณิธานในการขจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนก

0: ชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่ง

เสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ียง3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่ทรุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆ เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆ กลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBGความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยบริษัทโคโคนัทบีทอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดซีโร่เวสต์เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยนางสุภจีกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อใช้ลงชุมชนนำร่องเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตควบคุมมาตรฐานและสร้างความเป็นธรรมด้านราคากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งสนับสนุนเทคโนโลยีการคัดแยกหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนในพื้นที่ระบุต้องแก้ปัญหาควบคู่กับการสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมขับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งตรวจสอบบุคคลที่อ้างตัวเป็น BRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแต่เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเท่านั้น
8: พันเอกเอกวริศชอบภูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่เสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับการวางอาวุธและการถอนกำลังเจ้าหน้าที่รัฐโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวตนสถานะหรืออำนาจในการสั่งการของบุคคลดังกล่าวได้จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลและไม่อาจถือเป็นจุดยืนขององค์กรหรือกลุ่มใดได้พร้อมระบุว่าประเทศไทยมีกลไกและช่องทางสร้างสันติสุขที่ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐอย่างชัดเจนหากผู้ใดประสงค์ยุติการใช้ความรุนแรงกลับเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคลี่คลายสถานการณ์รัฐพร้อมดำเนินการผ่านช่องทางที่เป็นทางการโดยยึดหลักนิติธรรมความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่ายการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนต้องเกิดจากการยุติการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการกล่าวอ้างผ่านสื่อมวลชนซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์นาคบุญนำ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำค่ะมาพร้อมกับทนายฉัตรพลแย้มประศรีนะคะกรรมการบริหารสภาทนายความภาค1สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะทนายฉัตรพลคะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะก็วันนี้ยังคงย้ำเตือนนะคะในเรื่องของฝนฟ้า
2: ครับ
1: เพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้แจ้งแล้วว่าช่วงนี้มีพายุชื่อไมสักนะถึงว่าถึงแม้ว่าจะไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงเนี่ยแต่ว่ามันก็มีผลกระทบนะคะและทางปอพอเองเนี่ยก็เตือน55จังหวัดเลยนะคะว่ามีฝนถล่มหนักในช่วงตั้งแต่วันนี้นะคะถึง6กรกฎาคมเลยอาจจะมีน้ำป่ามีน้ำท่วมฉับพลันได้ในหลายจังหวัดแล้วเมื่อสักครู่นี้ดิฉันก็ไปดูข่าวนะโอ้เห็นภาพข่าวแถวพัทยานะคะ ชลบุรีเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เช้าแล้วนะตอนนี้น้ำเรียกว่าท่วมฟุตบาทขึ้นมาสูงเป็นน้ำเชี่ยวแล้วก็แรงด้วยนะคะบอกว่าเป็นทางลาดลงเขาน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำนะกระแสน้ำก็เชี่ยวทีเดียวรถเก๋งที่ขับมาตามทางก็ต้องจอดไม่กล้าทุบกระแสน้ำนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะในช่วงเวลานี้เรื่องของลมฟ้าอากาศค่ะแล้วก็เรื่องของใครที่ต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะเช่นเคยเราเป็นรายการสดนะคะท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้022-769-717หรือ022-769-721นะคะสายด่วน0817159551-3นะคะบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะเราจัดรายการตรงไหนอย่างไรนะคะบางทีจะส่งเอกสารส่งอะไรมาก็ส่งมาได้นะคะตามที่อยู่นี้รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะอยู่เลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะแหมช่วงนี้ก็มีข่าวที่หลายๆข่าวนะคะเป็นข่าวที่เรียกว่าสะเทือนใจแต่ไม่มีอะไรที่จะเศร้าไปกว่ากรณีของเด็กอายุ11ที่ขับรถกระบะแล้วก็ชนพระธุดงค์มรณภาพนะคะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสซึ่งตรงนี้ก็มีการขอความร่วมมือนะคะสื่อต่างๆว่าไม่ให้แชร์คลิปหรือเผยแพร่คลิปที่ไม่เซ็นเซอร์นะคะมันก็จะเป็นภาพที่ดูแล้วหดหู่นะคะทีนี้มีคนถามกันเยอะเลยนะคะอยากจะถามทนายว่าเด็กอายุ11เนี่ยทำผิดลักษณะนี้นะขับรถชนคนเสียชีวิต มีบทลงโทษหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วใครต้องรับผิดชอบพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะรับผิดชอบอย่างไรแล้วกรณีเด็กคนเนี้ยนะคะก็ทราบว่าเป็นเด็กพิเศษคือเป็นเด็กออทิสติกอันนี้มีข้อมูลจากพม.นะที่ออกมาแล้วว่ามีเป็นมีบัตรผู้พิการแล้วก็เป็นเด็กออทิสติกนะคะก็เลยในแง่กฎหมายเป็นยังไงคะ
2: ดีนะฮะยังไม่ใช่เนนเดินทะดงยุ่งเลยเป็นพระที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับ เรื่องเด็กเนี่ยมันก็เป็นเรื่องกฎหมายที่เปราะบางนะครับแล้วก็ไอ้ว่าตั้งก่อนที่จะไปพูดเรื่องของเด็กเนี่ยเราพูดเรื่องคนทั่วไปก่อนคนทั่วไปไปขับรถชนก็คือ1เป็นการกระทำโดยประมาทนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วคนที่ตั้งใจนั่นคือไปเรื่องเจตนาทำร้ายร่างกายหรือเจตนาฆ่าก็ว่าไปอันนี้คือโดยใช้รถเป็นยานพาหนะแต่เนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปขับรถไปชนก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บถ้ามีบวกเมาด้วยก็คือขับรถนะฮะขนาดมึนเมาด้วยทีนี้ว่าคนขับรถที่เกิดเหตุครั้งนี้เกิดเป็นเด็กทั้งนั้น
1: คร
2: ับพอเป็นเด็กเนี่ยแล้วไม่เห็นตามข้อมูลที่ให้มาเนี่ยตามข่าวเนี่ยเป็นเด็กพิเศษด้วยนะครับเอาเป็นว่าเด็กก่อนนะครับเด็กเนี่ยขับรถนะครับจะเป็นยังไงบ้างปกติแล้วเด็กอายุ11ขวบผมดูจากไม่ความสูงความยาวนี่ความส่วนสูงมันจะเหยียบคันเร่งถึงหรือมีไม่น่าจะถึงน่าต้องอย่างนะฮะถ้าต้องมีอะไรเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถึงได้เป็นอย่างนั้นได้
1: ก็ต้องให้พนักงานสอบสวนเนาะเขาตรวจสอบดูนะคะ
2: พวกนี้ตำรวจเขาต้องยึดรถเป็นของกลาง
1: เสริมอะไรหรือเปล่าค่ะ
2: ครับ ประเด็นมีอย่างนี้ครับถ้าถามผมว่าเด็กต้องรับผิดไหมการกระทำให้ผู้อื่นถึงแก่บาดเจ็บหรือความตายเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยอย่างไรก็เป็นความผิดนะครับลืมเปิดครับอย่างไรก็เป็นความผิดครับทีนี้ว่าพอเป็นความผิดแล้วเนี่ยจะได้รับยกเว้นโทษหรือไม
1: ่
2: นะครับเป็นเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่ผิดนะเพราะกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดนะกระทำโดยการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับหรือบาดเจ็บก็ต้องรับผิดแต่มันมีข้อยกเว้นนะครับก็ใครจะไปคิดว่าเด็ก11ขวบนะโลกปัจจุบันนี้ดิจิตอลขนาดนี้เนาะขับรถได้นะ
1: ได้เป็นรถกระบะแบบเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกนะฮะ
2: ที่ว่ากันเกียร์กระปุกด้วยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้โห
1: เกียร์กระปุกด้วย
2: มันน่าจะต้องเหยียบคลัตช์นี่สมัยผมเสาะเรียนขับรถใหม่ๆกว่าจะดับนะครับไม่ใช่วิ่งได้นะครับเกียร์มันต้องเกียร์มีคลัตช์เนี่ย
1: สัมพันธ์กันต้องเหยียบคลัตช์ต้องเข้าเกียร์ต้องเหยียบคันเร่งใช่ไหมคะอะไรต่างๆเนี่ยคือตัวดิฉันเองก็ขับเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกได้นะก็มันก็ไม่ได้ง่ายสำหรับการเริ่มต้นใหม
2: ่ๆแล้วถ้าครั้งแรกถ้าให้ขึ้นรถเลยแล้วขับรถเกียร์ธรรมดาเลยผมว่าดับครับ
1: ดับค่ะ
2: ครับเอาล่ะประเด็นมันก็เลยมีอยู่ว่าความรับผิดทางอาญานะครับบทบาทของศาลหรือเจ้าหน้าที่ที่คุ้มครองเนี่ยเด็กเนี่ยตามข่าวบอกว่าเด็กไม่ต้องรับโทษหรืออันนี้ก็ถ้าตามกฎหมายอย่างที่บอกไปนะครับบัญญัติว่าเป็นความผิดนะครับถ้าบัญญัติว่าเป็นความผิดแล้วยังไงต่อครับนะครับก็มาตรา291เขาก็กำหนดไว้ว่าสำหรับการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าผู้ขับรถเนี่ยมีเพียงอายุ11ปียังไม่ถึงเกณฑ์อายุนะครับดังนั้นมาตรา73เนี่ยก็เลยระบุว่าเด็กอายุยังไม่ถึง12ปีเนี่ยแม้กระทำการที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด
1: ค่ะ
2: เด็กไม่ต้องรับโทษ
1: อันนี้คือไม่เกิน12ปี
2: ไม่เกิน12ปีนะครับ
1: เป็นความผิดไหม
2: เป็น
1: แต่เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ
2: ครับใช่
1: ไม่ต้องรับโทษทางอาญาว่าอย่างนั้น
2: ครับผมแต่ก็โทษมีเกริ่นก่อนว่าโทษมี2อย่างนะครับโทษทางอาญาแล้วก็โทษทางแพ่งนะครับนี่หมายถึงโทษทางอาญาต้องเข้าใจว่าเด็กอายุ11ขวบนะครับจะไปอยู่ในเรือนจำใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ถูกไหมครับผมแล้วก็มันมีวิธีการในเรือนจำซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมกับเด็กนะครับดังนั้นเนี่ย
1: แต่มันก็มีกระบวนการใช่ไหมคะที่ไม่ใช่ว่าผิดไม่ต้องรับโทษแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันก็มีกระบวนการต่อเนื่อง
2: ใช่ครับก็มีวิธีการสำหรับเด็กนะครับกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา73นะครับก็กำหนดว่ากำหนดให้พนักงานสอบสวนเนี่ยส่งตัวเด็กไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมายไว้ด้วยการคุ้มครองเด็กถ้าเด็กกระทำความผิดกรณีน้องอายุ11เนี่ยนะครับเพื่อดำเนินการคุ้มครองด้านสวัสดิภาพต่อไปนะครับเพื่อทำไงอ่ะเพราะเด็กเนี่ยอย่าลืมนะครับเขาเกิดเหตุการณ์ตกใจเขาต้องตกใจเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นผู้ใหญ่ไปชนใครเขาเจ็บเขาตายเลยเขาตกใจเลยหลอนบางทีมันก็โอ้โหเป็นเดือน2เดือนขนาดเราถูกชนธรรมดาเนี่ยครับรถมาชนตูดเราก็ยังรู้สึกเลยว่าแหยงๆนะครับนี่เป็นเด็กนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยแต่ถามว่าภาวะจิตใจเขาจะปกติหรือไม
1: ่ตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อยู่นะ
2: แล้วถ้าเขามาเห็นสภาพพระนะครับที่เจ็บแล้วก็ที่ตายไปเนี่ยไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่านะครับสภาพเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีมาตรการที่เหมาะสมตามกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับก็คือเป็นมาตรการในเชิงลงโทษแต่ว่าไม่ใช่โทษเหมือนผู้ใหญ
1: ่ไม่ใช่โทษจำคุก
2: ใช่ครับก็อาจจะเป็นการให้เด็กเข้าใจแล้วก็อย่าไปกระทำความผิดอย่าทำสิ่งนี้อีกนะครับก็บางครั้งมันก็ดูเหมือนจะง่ายเหมือนจะสวยนะครับภาษาที่ใช้แต่ว่าก็มันไม่ได้เจตนาแหละครับอย่างที่บอกนะการกระทำครั้งนี้นะครับมันเป็นอุบัติเหตุครับก็ทีนี้ส่วนมาตรา74เนี่ยนะครับที่บอกไม่ต้องรับโทษก็ไม่ใช่ว่าเด็กอย่างเดียวนะครับมีทั้งเรื่องตักเตือนแล้วมอบให้ผู้ปกครองดูแลนะครับทีนี้มันก็มีเรื่องกรณีนี้เป็นเด็กพิเศษหรือไม
1: ่ค่ะ
2: ครับ
1: เพราะเป็นเด็กเด็กทั่วไปไหมคะ
2: ครับเมื่อกฎหมายเขากำหนดว่าเด็กคือกฎหมายเขากำหนดว่าบุคคลใดทำต้องรับผิดถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: ดังนั้นก็ไม่ได้รับการยกเว้นอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าเด็กไม่ต้องรับโทษอย่างที่บอกไปว่าเมื่อต่ำกว่า12ขวบนะครับไม่ต้องรับโทษคำว่าไม่ต้องรับโทษก็เห็นไหมฮะภาษาบอกอยู่ในตัวแล้วว่าไม่ต้องรับโทษแต่บอกไม่ได้ผิดคนละความหมายกันแสดงว่าผิดแล้วใช้คำว่าเด็กแต่เขาไม่ได้บอกว่าเด็กธรรมดาเด็กทั่วไปเด็กพิเศษดังนั้นไม่ต้องไปตีความเรื่องเด็กพิเศษหรอกครับมันก็เป็นเรื่องของเด็กนะครับได้รับเว้นโทษอยู่แล้วแล้วมันจะซ้อนอีกพอเป็นเด็กยังได้การยกเว้นโทษเลยแล้วนี่เป็นเด็กพิเศษอีก ถูกไหมครับเขาก็มีความเปราะบางมากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปอีกนะครับก็ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับว่าสาเหตุที่ทำไปเพราะอะไร
1: เราก็เข้าใจแล้วแหละว่าเด็กเนาะอายุ11ไม่เกิน12ตามกฎหมายก็คือว่าไม่ต้องรับโทษนะแต่ผิดไม่ผิดนะก็เป็นการตักเตือนอะไรก็ว่าไปทีนี้คนดูแลเด็กอันนี้สำคัญเลยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องรับผิดอย่างไรคะอันนี้สังคมก็จับตามมากทีเดียวเหมือนกัน
2: ก็อย่างที่บอกนะครับการกระทำโดยละเมิดในทางนะครับทางอาญาเนี่ยกระทำไปแล้วทางละเมิดในทางแพ่งเนี่ยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งของเราเนี่ยทางละเมิดเนี่ยก็สามารถเรียกร้องได้กับผู้กระทำความผิดแต่เมื่อผู้กระทำความผิดเป็นเด็กก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ไม่พ้นพ่อแม่นะครับดังนั้นประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา429ก็ระบุเอาไว้ว่าบิดามารดาหรือผู้อนุบาลก็ต้องรับร่วมรับผิดด้วยนะครับดังนั้นฟ้องแพ่งได้เรียกค่าเสียหายได้
1: ทางแพ่งในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆนะฮะ
2: ใช่แล้วก็บุคคลที่เป็นทายาทของพระนะครับก็มีปัญหาให้ขบคิดอีกเอ๊ะเป็นพระนี่แล้วทรัพย์ของพระนี่ตกเป็นของทายาทหรือจะให้วัดมาจัดการอันนี้เป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินขณะเป็นพระนะครับเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มันยังไม่ได้เกิดมันเกิดตอนไปฟ้องหรือเรียกร้องนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของทายาทเขาครับก็ต้องในส่วนของทายาทไปก็ฟ้องร้องพ่อแม่นะครับผู้ดูแลไปนะส่วนพ่อแม่ผู้ดูแลก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ด้วยว่าไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะครับตอนนี้มันต้องดูอย่างเรื่องรถเป็นของใครรถอาจจะไม่ใช่ของพ่อแม่หรือรถเป็นของญาติพี่น้องใช่ไหมครับเอากุญแจไปไว้ยังไงหรือว่ายินยอมให้เด็กเขาหรือไม่ยินยอมแต่ว่าพ่อแม่ก็ต้องรับผิดอยู่แล้วแต่ถ้าว่ารถเป็นชื่อพ่อแม่แล้วกุญแจเก็บอย่างไรกระทำมากี่ครั้งแล้วใช่ไหมครับปล่อยเด็กไปลำพังได้อย่างไรนะครับหรือว่าวางเอาไว้เพราะว่าเด็กพิเศษด้วยข้อที่ว่าเป็นเด็กพิเศษเนี่ยมีทั้งบวกทั้งลบนะครับข้อที่ดูเหมือนน่าเห็นใจคือเป็นเด็กพิเศษนะเขาต้องเข้าใจแล้วแต่อีกข้อหนึ่งที่พ่อแม่จะโดนไม่รู้ว่าเป็นเด็กพิเศษทำอะไรโดยเขาอาจจะขาดวิจารณญาณมากกว่าคนอื่นแล้วกันกุญแจไม่เก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมหรือปลอดภัยเนี่ยซึ่งคุณไม่ได้เล็งเห็นว่ามันจะเกิดภัยขึ้นมาได้นะครับก็ตรงนั้นอีกแล้วก็เห็นว่าน้องขับรถได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราขับรถครั้งแรกถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยผมว่าดับแน่นอน
1: มันก็เป็นประเด็นว่าต้องมีใครสอนไหมหรือเคยขับมาก่อนไหม
2: ครับ
1: เพราะว่าจากบ้านมาณจุดเกิดเหตุเนี่ย
2: กี่โมง
1: 10กิโลเมตรนะ
2: โอ้โหผมว่าไม่เกิน100เมตรไม่เกินฮะไม่เกิน50เมตรหรอกครับค่าค่านึกถึงครั้งแรกอารมณ์ย้อนกลับครับพอเหยียบเขาบอกว่าให้ปล่อยแล้วมันต้องเข้าเกียร์ก่อนพอยกคัดขึ้นมาปุ๊บกระดับแล้วครับไม่มีทางครับ
1: ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเด็กอาจจะเคยขับมาก่อนหรือไม่อย่างไรนะคะแต่บางคนก็อาจจะมองว่าเด็กพิเศษเด็กออทิสติกบางคนก็อาจจะมีความสามารถพิเศษในการจดจำเห็นผู้ใหญ่ขับ อะไรแบบนี้และจำได
2: ้
1: มันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นไปได้หรือไม่อ่ะก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจเขาก็สอบสวนได้นะคะเพราะว่าก็มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมีคุณตาคุณยายอยู่แล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะบางคนก็บอกโอ้ก็เคยเห็นเด็กคนนี้ขับรถนี้อยู่เหมือนกันบางคนก็บอกนะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: เ
1: ออพยานเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะอ้าวก็เป็นว่าผู้ปกครองนะต้องรับผิดชอบแน่นอนนะคะโดยเฉพาะในทางแพ่งนะคะ
2: ค่าเสียหายทดแทนค่าปลงศพค่าใช้จ่าย
1: ค
2: ่าไร้อุปการะต่างๆเต็มๆ
1: แต่ว่าทางกฎหมายถ้าหากว่าพบว่าพ่อแม่ปกครองมีความประมาทไม่ดูแลเด็กให้ดีทิ้งกุญแจไว้ในรถหรือปล่อยให้เด็กเข้าถึงตัวรถได้เนี่ยคือทางอาญามีความผิดบ้างไหมคะหรือก็ไม่ต้องกฎหมายบอกว่าไม่ต้องรับผิดรับเฉพาะทางแพ่งอย่างเดียว
2: ก็เห็นมีกฎหมายอยู่มาตรานึงนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมาตรา26ห้ามไม่ให้ผู้ใดบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดนะครับก็มีบทลงโทษตามมาตรา78คืออาจจะมีโทษจำคุกเล็กน้อยนะครับไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทผมว่า
1: เป็นกฎหมายคุ้มครองเด็ก
2: ใช่
1: อาจจะผิดตรงนี้นะ
2: ฮะอันนี้ผมมองว่าจริงถ้ารับผิดถ้าเกิดผิดนะครับแล้วก็รับผิดแล้วก็เยียวยาไปผมมองว่าอย่างที่บอกผู้ปกครองก็ไม่ได้เป็นคนขับแล้วก็ไม่ได้เป็นคนตั้งใจนะครับสุดท้ายผมมองว่าศาลก็คงจะเมตตาแหละครับผมแต่ว่าจะรับผิดชอบอะไรกับสิ่งที่กระทำไปบ้างหรือสิ่งที่เด็กทำไปบ้างนะครับ
1: แล้วเจ้าของรถล่ะคะเจ้าของรถผิดไหมถ้าคนขับไปชนคนอื่นเนี่ยนะฮะถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็แล้วแต่เนี่ยนะ
2: ถ้าเป็นหลักทั่วไปก่อนหลักทั่วไป การกระทำความผิดทางอาญานะครับที่มีโทษทางอาญาเนี่ยผู้กระทำต้องเป็นผู้รับผิดดังนั้นต้องดูว่าเจ้าของรถกับคนขับเป็นคนเดียวกันหรือไม่นะครับดังนั้นเจ้าของรถเช่นรถเช่ารถนายจ้างแต่คนขับไปชนเขาตายคนขับก็ต้องรับผิดถูกไหมครับนายจ้างก็ไม่ได้รับผิดในฐานะทางอาญาก็อาจจะไม่รับผิดในทางแพ่งพอเราย้อนกลับมาในเรื่องของน้องคนนี้นะครับก็เหมือนกันต้องดูว่าพ่อแม่เป็นเจ้าของรถหรือพี่น้องหรือรถจอดอยู่แถวนั้นแล้วไปหยิบมาอันเนี้ยนะครับก็รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้ารู้เห็นเป็นใจก็นั่นนะครับมันก็ถือว่าก็ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดในทางแพ่งด้วยนะครับผ
1: ม
2: ถ้าในทางอาญาก็ไม่อะครับเพราะว่าไม่ได้เจตนาครับผม
1: แต่ว่าข่าวนี้หรือเหตุการณ์นี้ก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์อันนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อน
2: คันนี้ที่เกียร์ธรรมดานี่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นี่น่าจะไปได้ฮะตามที่บอกคือเกียร์ออโต้ขึ้นไปนั่งแล้วขับมันไม่หลงพวงมาลัยก็น่าจะไปได้ใช่ไหมครับ
1: มีในเรื่องสงสัยอย่างหนึ่งว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรอย่างเช่นเล่นเกมติดมือถืออะไรด้วยหรือเปล่าเพราะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานส่วนตัวอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะบางทีถ้าเด็กอาจจะมีถ้าเล่นเกมแบบรุนแรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเจออะไรก็ต้องต้องกำจัดอะไรอย่างเนี้ยม
2: ัน
1: ก็เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีผลหรือไม่โดยเฉพาะกับเด็กพิเศษนะคะ
2: ทราบเป็นหลักคือเวลาเราเกิดเหตุจราจรมาในบุคคลทั่วไปคำถามที่ตำรวจจะต้องถามคือหนึ่งขับรถจากไหนแล้วจะไปไหนจ
1: ุ
2: ดประสงค์อะไรนั่นนะครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยว
2: แล้วเด็กตอบมาไปซื้อกาแฟให้พ่อแม
1: ่ไล่กล้องไปแล้วก็สอบพยานไปก็ใช้เวลานะเดี๋ยวรอฟังทางเจ้าหน้าที่แล้วกันเพราะว่าในโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะแล้วก็คนพูดกันไปต่างๆนานาเราก็ไม่รู้ว่าข้อที่จริงนั้นเป็นอย่างไร
2: ที่อ้างว่าเป็นเด็กออทิสติกก็ต้องมีบทสรุปทางการแพทย์มีหนังสือรับรองทางการแพทย์นะครับ
1: อันนี้ทางกระทรวงพม.เขาก็ยืนยันก็ตรวจสอบแล้วว่ามีบัตรผู้พิการนะคะก็คือเป็นเด็กออทิสติกน
2: ั่
1: นเองแต่เขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยไม่บอกใครไม่บอกใครนะคนอื่นก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นเด็กปกติหร
2: ือ
1: ไม่อย่างไรนะคะค่ะสรุปว่ากรณีนะคะเด็กอายุ11ปีเนี่ยไม่ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา73แต
2: ่
1: ต
2: ้
1: องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะคะ
2: ถูกต้องคร
1: ับ แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะต้องร่วมรับผิดทางแพ่งนะตามมาตรา429ใช
2: ่
1: ไหม
2: ค
1: ะเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าดูแลอย่างสมควรแล้ว
2: ครับ
1: แล้วก็เจ้าของรถก็อาจจะถูกตรวจสอบว่าอนุญาตหรือปล่อยให้ผู้ที่ไม่แบกขับขี่เนี่ยใช้รถหรือไม
2: ่
1: การเก็บรักษารถกุญแจอะไรต่างๆนะฮะแล้วบริษัทประกันเห็นว่าอันนี้ก็มีการทำประกัน20 ล้านนะอันนี้ก็คงจะมีการคุ้มครองตามเงื่อนไขเหมือนอย่างไรนะฮะต
2: ้
1: องไปตรวจสอบด
2: ูประกันนั้นก็มีเงื่อนไขนะครับว
1: ่
2: าเวลาเราจ่ายเบี้ยประกันภัยอยากจ่ายถูกบางทีเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเฉพาะผู้ขับหรือว่าคนหมายถึงว่าจะระบุชื่อคนขับไหมใช่ไหมครับหรือไม่ระบุชื่อคนขับค่าเบี้ยประกันภัยก็ต่างกัน
1: อ
2: ันนี้ก็ผมก็ไม่รู้ประกันจะจ่ายง่ายไหมนะเพราะว่าเอ๊มันเป็นกรณีแบบที่ประกันถ้าเกิดเขาไม่จ่ายขึ้นมานะครับไอตัวพรบจ่ายแต่ตัวประกันหลักเนี่ย
1: คือเราก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกเลยนะคะโดยเฉพาะพระธุดงค์เนี่ยท่านก็เดินตามระเบียบใช
2: ่
1: ไหมคะเดินชิดขอบทางแล้วตามหลักก็คือว่าเดินไปข้างหน้าที่รถวิ่งสวนมาเพ
2: ื่
1: อจะได้มองเห็นนั่นก็คือพระที่ท่านเดินธุดงค์เนี่ยลำดับ1-5ดูเหมือนว่าจะเห็นแล้วก็หลบได้ทันนะฮะแต่ว่า
2: เห็นไงข้างหน้าเห็นข้างหลัง
1: ด้านหลัง
2: ห
1: ั
2: วบังไม่เห็น
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นยืนอยู่บนมันมีเส้นหลายทางอยู่แล้ว
1: ค
2: ่
1: ะก็เป็นอุทาหรณ์นะคะโดยเฉพาะกรณีของเด็กนะคะซึ่งไม่ต้องเป็นเด็กพิเศษหรอกเด็กธรรมดาอายุ11ปีตามกฎหมายการขับรถการจะมีใบอนุญาตได้เนี่ยม
2: ัน
1: ต้อง
2: เท่าไหร่ตอนนี้15ขึ้นไปน่าจะเพราะประชาชนบ้านประชาชนมีตั้งแต่7ขวบ
1: ครับ
2: ครับน่าจะ15ขึ้น
1: แต่ว่าดิฉันเห็นในส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดก็เยอะนะที่เด็ก11ขวบนี่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
2: อ
1: ๋
2: อเหรอครับ
1: เราเห็นขี่มอเตอร์ไซค์เยอะเหมือนกันนะ
2: อันนั้นมอเตอร์ไซค์
1: แต่ว่ารถเนี่ยก็เพิ่งจะอย่างเคสนี้ยังไงก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วยก็ฝากดูแลบุตรหลานด้วยนะคะ
2: ค่
1: ะ 16:28 น.เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะกลับมาในช่วงหน้าเปิดสายกันค่ะ คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
3: ก็เข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ทนายฉัตรพลแย้มเรือศรีนะคะจากสภาทนายความนะคะในช่วงที่แล้วเราก็พูดถึงกฎหมายนะคะกรณีของเด็กอายุต่ำกว่า12ปีที่กระทำความผิดนะคะในเคสของเด็กอายุ11ปีที่ขับรถชนพระนะคะที่ท่านเดินธุดง
4: ค
3: ์แล้วก็มรณภาพหลายรูปยังได้รับบาดเจ็บอีกหลายรูปด้วยกันนะคะก็สรุปย้ำกันอีกทีว่าตามกฎหมายบอกเด็กอายุต่ำกว่า12ปี
4: ใช่ครับ
3: ถามว่าทำแบบนี้ผิดไหมผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
4: ใช่
3: นะคะแต่ก็ต้องอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่และกรมคุ้มครองสวัสดิการทำนองนั้นนะคะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบในความเสียหายในทางแพ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
4: ถึงแม้มีประกันถ้าประกันเขาจ่ายไปเขาก็ต้องมาฟ้องร้องเอาค่าสินไหมคืนนะครับเอาเบี้ยคืนจากทางพ่อแม่นี่แหละครับผมผู้ปกครอง
3: เมื่อสักครู่ก็ถามค้างไว้ในช่วงที่แล้วว่าตามกฎหมายเนี่ยเด็กอายุเท่าไหร่หรือคนอายุเท่าไหร่ที่สามารถที่จะขับรถได้จะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ก็ดีนะ
4: ครับ
3: การขอใบอนุญาตทำใบอนุญาตถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นี่รู้สึกว่าจะ15ปีใช่ไหมฮะ
4: ใช่
3: ถ้าเป็นรถยนต์นี
4: ่ต้อง18
3: ต้อง18ปีขึ้นไป
4: ครับ
3: ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะเด็กบางทีเราเห็นเด็กตัวเล็กๆน่าจะ10 11ขวบขับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะต้องระมัดระวังนะฮะพ่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยกันดูแลด้วยและอีกอย่างนึงถึงแม้ว่าสามารถที่จะขับขี่ได้โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยบางทีเราไม่เห็นสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อก
4: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้นะคะก็ฝากย้ำเตือนในเรื่องของการทำตามกฎหมายตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้อื่นด้วยเพราะคนที่เป็นเหยื่อของอุบัติเหตุเนี่ยก็มีไม่น้อยเลยนะทุกวันเลยทีเดียวนะคะที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
4: ค
3: ่ะอีกเรื่องนึงช่วงฝนตกๆแบบนี้นะคะถนนก็ลื่นนะคะหรือบางทีฝนตกหนักๆฝนฟ้าคะนองเมื่อเคยมีเคสที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมโดนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะยิ่งช่วงนี้ฟ้าฝนนี่ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือปภ.ก็เตือน55จังหวัดเลยเดี๋ยวเกือบทั่วประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะก็โซนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะคะให้เตรียมรับนะในเรื่องของฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นนะคะตกหนักถึงหนักมากที่ผ่านมามันก็มีช่วงหนักเหมือนกันนะแต่มันจะหนักมากขึ้นเพราะโดนกังหางของเจ้าพายุที่เข้ามาลูกใหม่เนี่ยถึงแม้จะไม่เข้าไทยโดยตรงนะคะก็มีอิทธิพลเหมือนกันเจ้าพายุโซนร้อนไมสักค่ะที่คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจีนตอนใต้ช่วงวันที่4-6กรกฎาคมนะคะศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าจะอิทธิพลของพายุไมสักไม่มีไม้โถนะไม่ใช้ไม้สักนะยังไม่รู้แปลว่าอะไรไม้สักนะคะและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ทำให้ช่วงวันที่3-6กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักมากบางพื้นที่นะคะอย่างที่บอกไปภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะตอนบนนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรสูงมากทีเดียวนะ
4: เ
3: พราะฉะนั้นนี่จะลงเรือไม่ต้องระมัดระวังหรือเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนในช่วงเวลานี้นะคะสถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดต่างๆเนี่ยเราเคยเจอแล้วใช่ไหมคะช่วงฝนตกๆเข้าไปอยู่ในถ้ำเนี่ยน้ำเด็กหมูป่าโอ้น้ำป่าเข้าไปเนาะเต็มถ้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแล้วกันในช่วงเวลานี้ค่ะช่วงนี้เราจะเปิดสายนะคะรับเคสเรื่องราวปรึกษาปัญหากฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินนี่มีหลายสายเลยนะที่รออยู่นะคะก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตาบอดบ้างเรื่องการขอออกโฉนดที่ดินบ้างนะคะโดยเฉพาะที่ดินตาบอดเอาหลักการก่อนในระหว่างรอสายเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยถึงแม้จะเป็นที่ดินตาบอดมันก็ต้องมีทางออกใช่ไหมคะเขาเรียกทางจำเป็นใช่ไหมคะ
4: ที่ดินตาบอดนะที่ดินก็ไม่ดินก็ไม่มีตาเราก็ไม่เคยเห็น
3: เขาก็เปรียบเปรยทำไมถึงเรียกว่าที่ดินตาบอดก็คือ
4: ครับ
3: ตาบอดเหมือนกับว่ามองไม่เห็นออกไม่ได้อะไร
4: ไม่มีทางออกทั้งสี่ทิศแหละนะครับที่ดินตาบอดคือที่ดินที่ไม่มีทางออกนะครับสู่ทางสาธารณะนะครับเนื่องจากก่อนก็อาจจะมองว่าเป็นแค่ทางเท้าในความจำเป็นเดินแต่ณปัจจุบันนี้ความจำเป็นของการเดินทางเข้าออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางเท้าละมันก็จะต้องขอถึงลักษณะว่าเป็นทางที่รถยนต์เข้าออกได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเป็นที่ดินตาก่อนที่จะมาเป็นที่ดินตาบอดได้นี่ครับที่ดินมันมีการแบ่งแยกมาโดยตลอดจากแปลงใหญ่แบ่งแยกย่อยเป็นแปลงเล็ก
3: มันเคยมีทางออกตอนหลังมาแยกแบ่งแปลงไอ้ข้างท้ายๆก็เลยไม่มีทางออกเลย
4: คร
3: ับเดี๋ยวไปฟังคุณยายอารมณ์ดีกว่าว่าที่ดินตาบอดของคุณยายเป็นแบบไหนคุณยายอารมณ์คะสวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีค
3: ่
5: ะ
3: ค่ะคุณยายโทรจากจังหวัดอะไรคะ
5: จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจ้า
3: เพชรบุรีนะจ๊ะเป็นยังไงที่ดินตาบอดเป็นที่คุณยายหรือเปล่า
5: ที่ของคุณยายอะจ้า
3: คุณยายอยู่ณปัจจุบันนี้หรือเปล่าคะที่ดินตรงเนี้ย
5: ที่ดินว่างเปล่าเงยเข้าออกไม่ได้ไงเป็นที่นาจ้า
3: เป็นที่นาค่ะแล้วปัจจุบันนี้คุณยายอยู่ที่แปลงนี้หรือเปล่าคะ
5: เปล่าจ้าเปล่าจ้า
3: อ๋อไม่ได้อยู่นะ
5: ไปดูใกล้ๆนั่นแหละ
3: อยู่ใกล้ๆค่ะค่ะจะปรึกษาว่า
5: จะขอดทางออก
3: ขอทางออก
5: ไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนทำนาทำอะไรไม่ได้แล้วก็เสียตะค่าที่เขาบอกว่าที่ว่าวางเปล่าไม่ได้ทำอะไรคนเรียกแผลตัดเก็ดไล่เสีย 2,100 จ้ะธรรมดาเคยเสียอยู่ร้อยกว่าบาท
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อันนี้คือเราไปคุยกับที่ข้างเคียงแล้วใช่ไหมคะ
5: จ้ะเขาบอกว่าเขาค่ายให้เขาค่ายหมดเขาเข้าตั้งเก่าไล่เขาค่ายไล่ละล้านตูจะเอาที่ไหนไปเตือนเงินนะ
4: อ๋อเขาจะขายยกแปลงเลย9ไร่
5: จ้าจ้าหนูว่าอ่ะขอค่ายไร่ละล้านแต่หนูขอ20ตารางวาเนี่ยก็เท่ากับ10เป็ดอ่ะขายไม่หมด
3: เอาแค่ขอทางออกให้ได้ก็พอใช่ไหมคะ
5: จ้าจ้าจ้าของไม่ขายจ้าของขายก็ขายหมดคนเขาไม่ใช่คนรวยนะเขาคนเศรษฐีจ้า
3: ค่ะค่ะอ้าวกรณีแบบนี้ทำอย่างไรคะถ้าเราไม่สามารถซื้อที่ดินมาเป็นทางออกได
4: ้
3: เสียงคุณยายเบามากเลยคุณยายพูดใกล้ๆโทรศัพท์ไหม
5: โทรศัพท์ของยายไม่เคยดีตีร้อยบาท
3: เออนี่ดังขึ้นแล้วจากคุณยายดังขึ้นแล้วเดี๋ยวฟังทนายเลยนะ
4: ก็อย่างนี้ครับมันมีปัญหานี้มันแก้ได้แหละแต่ว่ามันจะแก้ได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือระยะเวลายาวนะครับจะแก้ไขด้วยการเจรจาพูดคุยกันหรือฟ้องร้องต่อศาลกันมันมีทางแก้แน่นอนสำหรับเคสนี้นะครับก็อันดับแรกอย่างที่คุณยายว่านั่นแหละครับผมก็จะแนะนำตอนแรกตามที่คุณยายต่อไปคือก็ซื้อเขาเลยครับนะก็มี2 อย่างหนึ่งนะเขาขายทั้ง9ไร่นะจริงๆเราต้องการแค่ทางออกนะแต่ทางออกของเราต้องการเล็กน้อยก็ขอซื้อเขาเล็กน้อยแต่เขาไม่ขายดิครับถูกไหม
5: ผมไม่ขาย
4: แล้วทำไมเราต้องออกทางนี้มันมีที่ดินมีต้อง4 ทิศทิศอื่นไม่เอาเหรอทิศเหนือทิศใต้ทิศอะไรต่างๆคุยกันได้ยังไง
5: เขาก็ไม่ขาย
4: เอาเหรอครับ
5: เขาขายหมดอ่ะ
4: ครับ
5: ทีนี้หนูจะเอาเงินไหนไม่ซื้อแล้วแกอายุ76แล้วอ่ะ
4: ที่
5: ว่าอยากจะขายเอาเก็บเงินตัวเผาอะไรก็ขายไม่ได
4: ้ครับ
5: เผาน้ำทำก็ไม่มีคนทำเขาเข้าออกไม่ได้ไงน้ำตกไม่ได้
4: ครับ
3: ยายอยู่เพชรบุรีตรงไหนจ๊ะตำบลอะไร
5: ตำบลบ้านแหลมอำเภอเพื่อนจังหวัดเพชรบุรีจ้ะตำบลบางแก้ว
3: ค่ะ
5: ตำบลบางแก้วติดถังน้ำมันนะจ๊ะ
3: เป็นอำเภอเมืองเพชรบุรีเลยค่ะ
4: ครับ างทีนะครับปัญหาอีกนิดนึงก็คือว่าการมันการที่เราไปขอทางออกเขาเนี่ยมาทำให้ที่ดินเขามีความสวยในการขายทั้งแปลงน้อยลงหรือไม่เขาก็ดูด้วยนะครับ
3: มันเคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไหมคะคุณยายแปลงของคุณยายกับแปลงของข้างๆนี่เคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไหม
5: ยายก็ไม่รู้แต่ว่ายายจะโตมานี่คนละเจ้าของ
4: อันนี้ครับ
5: แต่ว่าตอนยายไม่รู้
4: ที่คุณสุบลักษณ์เขาถามอะเพราะว่างี้การจะขอทางแบบนี้ได้อีกกรณีหนึ่งเขาเรียกว่าทางจำเป็นนะครับทางจำเป็นเนี่ยมันมีเนื้อหาสาระทางกฎหมายอยู่ว่าต้องแบ่งแยกนะครับออกมาจาก

0: ลองยอมความกันว่านะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันไก่เกี่ยกันนะครับทางโดยทางเจ้าหน้าที่ศาลทางกระบวนการไก่เกี่ยก็จะพูดคุยให้นะครับว่าสุดท้ายศาลจะสั่งให้เป็นทางจำเป็นก็ได้นะ
1: แต
0: ่
1: ถ้าไหนฟังยายก่อนนะโทรศัพท์ยายพอสิบห้านะมันตัดนะเดี๋ยวยายโทรไปนะตัดนะ
0: โอเคไม่เป็นไรนั่นแหละพอดีเลยกับคำตอบนะครับ
1: อันอย่าถกหวังตาย
0: อันที่3ก็คือต้องดูว่าเป็นทางพระราชจำยอมหรือเปล่าเราทางที่เราจะไปขอเขาเนี่ยเราเคยเดินมาเป็นเวลา10ปีไหมถ้าเคยเดิน
1: มาก่อนมันเดินจ้ะแต่มันเป็นหัวคณะจ้ะหัวคณะเล็กๆแบบสาวนา
0: ครับนั่นแหละเราเคยเดินเคยเลยมาเราก็อาจจะมีประเด็นนี้นะครับแล้วก็ต้องปรึกษากับทนายความที่เพราะมันต้องใช้การฟ้องร้องต่อศาลถ้าทางพระราชจำยอมหรือทางจำเป็นเนี่ยนะครับก็ให้เขาได้จริงเขาก็อาจจะดูแนวทางตรงจุดไหนดีนะครับจะฟ้องในเรื่องไหนดีระหว่างทางพระจำยอมกับทางจำเป็นครับผม
1: ยายไปไหวเป้าเขาเสือบเดินไม่ได้
0: ไม่ได้ได
2: ้ยายมีลูกมีหลานไหม
1: หลานก็ไม่ได้เรื่องเลย
2: ดูสิแล้วลูกล่ะ
1: หลานลูกอะไรไม่ได้เรื่องไปดูเรื่องทางนี้เลยนะตรงนายังไม่รู้
0: อะไรจะยกที่ใครต่อไปอ่ะในอนาคตจะให้คนนั้นมามาช่วยหน่อยดิ
1: อยากจะขายเอาเงินไปขอที่มาจบไปจบไปขายนะ
0: ครับหาคนขายมาครับ
1: ทีนี้คนซื้อมีแต่ไม่มีทางเข้าของไม่เอาก็ทำมิตัดเข้า
0: แน่นอนอย่างนี้ครับมันขึ้นอยู่กับคนซื้อประเภทใดคนซื้อบางประเภทเนี่ยบอกว่าคุณก็ดำเนินการติดต่อเรื่องต่อสารให้ฉันให้เรียบร้อยเลยแล้วฉันก็จะให้ขายที่ดินให้กับคุณฉันไม่ขายให้คนอื่นดอกทำสัญญากันให้ดีครับทำได้ครับนะครับให้เขารับมอบหน้าจากไปแล้วไปฟ้องเอา
2: ค่ะ
1: ย้ายก็ไปไหนไม่ได้
2: ค่ะก็ให้คำแนะนำได้เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวหลังไมค์รับเรื่องต่อแล้วกันนะคะเดี๋ยวก็ขอเบอร์ที่อยู่คุณยายเอาไว้เนาะมีอะไรจะได้ประสานกันหลังใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ขอไปสายอื่นต่อนะคะค่ะ
1: เราจะช่วยเหลือย้ายได้ขนาดละ
2: ได้ค่ะก็ให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคุณยายไม่มีทนายนะคะก็ติดต่อทนายอาสาเนาะ
0: ค
2: ่ะที่จังหวัดเพชรบุ
0: ร
2: ีค่ะมาต่อที่สายคุณป้าสวัยนะปรึกษาเรื่องที่ดินเหมือนกันนะคะขอออกโฉนดที่ดินสค.1เคยไปติดต่อที่ดินแล้วตอนปี53แต่ไม่คืบหน้าโอ้ผ่านมาหลายปีแล้วนะคะคุณป้าสวัยสวัสดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีจ้ะ
2: ค่ะที่ของคุณป้าเป็นเอกสารอะไรคะ
3: สค.1จ้า
2: ค่ะ
3: แล้วเคยออกแบบพ.ศ.2498จ้ะ
2: จ้าแล้วได้ไปตามเรื่องไหมว่าเรื่องถึงไหนอย่างไรจ้า
3: ไม่ตามเรื่อยเลยจ้า
2: แล้วเขาว่ายังไง
3: เขาบอกว่าต้องยื่นกรมป่าไม้
0: ที่ดีเราอยู่ในเขตป่าดีงั้นก็ถูกไหม
3: มันของเราออกก่อนจ้าเขตป่ามันจะมาทับของเราพ.ศ.104
0: มันมีข้อพิพาทกันอยู่นี่เนาะ
3: จ้าจ้าแล้วจะต้องไปปรึกษาใครทำไงคะ
0: ผมจะแนะนำแค่ว่าถ้าจะออกสค.1ขั้นตอนกระบวนการไปยื่นอะไรยังไงนี่แล้วก็ที่ดินนั้นก็ต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวนใช่ไหมครับหรือเป็นที่สาธารณประโยชน์แต่ของคุณป้าเนี่ยสวยเนี่ยได้ยื่นแล้วไงนะไปยื่นแล้วก็มันไม่ได้ติดขัดขั้นตอนล่าช้ามันไม่ติดขัดหรือว่าเขาแจ้งมาว่าเราอยู่ในเขตป่าใช่ไหมทับซ้อนกันข้อพิพาทแบบนี้มันต้องน่าจะเป็นรายละเอียดแล้วบ้างครับว่าแล้วเราพิพากษากันยังไงอ่ะเขาแจ้งยังไงบ้างอ่ะ
3: เขาแจ้งบอกให้รอสัก53แล้วฉันก็ไปติดต่อเรื่อยๆเน
0: า
3: ะแล้วพอตอน69ฉันก็ไปติดต่ออีกแล้วตอนนี้กรมที่ดินหัวหน้ารังวัดก็บอกว่าป้าเรื่องเก่ายังมีอยู
0: ่
3: เขาจะเดินเรื่องกับกรมป่าไม้ให
0: ้ครับ
2: ก็ยังอยู่ในขั้นตอนอยู่นะ
0: คะผมว่ามันครับเชิญครับพูดต่อครับ
3: ฉันว่าจะไปฟ้องศาลเนี่ยจะไปทางไหนดีคะทั้งถามทนายดูค่ะ
0: ผมว่าอย่างนี้ครับที่ตรงนี้ตกลงเรามีคุณป้าพูดเองอะว่าที่ดินตรงเนี้ยมันทับซ้อนกันอยู่นะเพราะการที่เราจะขอออกโฉนดมันต้องใช่ที่สาธารณะหรือที่ป่าสงวนไงแต่คุณป้าบอกว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ป่านะครับซึ่งใครออกก่อนออกหลังตรงนี้ยังถ้าข้อพิพาทตรงนี้ยังไม่ยุติเนี่ยที่ดินเขาก็ออกโฉนดให้ไม่ได้ถูกไหม
3: ใช่จ้ะ
0: ดังนั้นข้อพิพาทตรงนี้มันจะยุติอย่างไรใช่ต้องพิสูจน์สิทธิ์สิใช่ไหมครับแล้วกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์กับใครออกก่อนใครออกหลังอย่างเงี้ย มันไปถึงไหนแล้ว
2: แสดงว่าเขารอทางกรมป่าไม้อยู่หรือเปล่านะ
0: ใช่ครับผม
2: อาจจะต้องมีการสำรวจนะฮะของแบบนี้มันใช้เวลาเหมือนกัน
0: ใช่

0: คงที่ดินก็คงไม่คืบหน้าหรอกเพราะว่าเขาคงจะรอนะครับถ้าคุณป้าไม่ไปแอคชั่นไม่ไปติดตามอ่ะแต่ทีนี้อย่างที่บอกคุณป้าก็ถูกทางแล้วว่าที่จะขอให้ออกมาเป็นที่ดินของตัวเองไม่ว่าจะฟ้องร้องหรือจะฟ้องร้องใครด้วยเหตุใดติดขัดอย่างไรตรงเนี้ยข้อที่จริงตรงเนี้ยผมว่าต้องไปดูตรงหลักการให้ดีนะครับว่าเอกสารที่ดินแล้วมันติดขัดอย่างไรคุยกับทางที่ดินเขาดูนะครับมันเป็นเขตป่าใช่หรือไม่เราก็เอานักกฎหมายทนายความไปดูด้วยแหละครับมันจะได้รู้ข้อที่จริงนะครับเรื่องนี้มันค่อนข้างจะติดขัดนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาครับผมเน
1: า
0: ะ
1: นี่คุณป้าอยู่จังหวัดอะไรคะ
2: สระบุรีจ้า
1: สระบุรีนะอ่ะเดี๋ยวหลังไมค์รับเรื่องไว้เนาะอยู่ที่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะเด
2: ี๋
1: ยวประสานปรึกษานักกฎหมายนะทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ดีทนายอาสาก็ดีนะคะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะเพราะว่านี่เรา
0: ไม่ได้เสียสิทธิ์นะเพราะว่าที่ดินของคุณป้าเขาก็ยังซื้อขายได้ถูกไหมครับลักษณะของการซื้อขายครับ
2: ใช่จ้ะ
0: ครับพี่แต่เดี๋ยวออกโฉนดแล้วมันดีกว่าเนาะ
2: ค่ะตอนนี้มันรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วเนาะแต่2498ตอนนี้ฉันก็อายุ70กว่าแล
1: ้
2: ว
1: เวลานานมากแล้วเกินรอแล้วนะ
0: เขาม
1: ันต้องมีเหตุผลนะฮะว่า
0: ที่เราไปขอโทษครับที่เขาไปยื่นออกโฉนดเนี่ยแล้วเราไปยื่นเองหรือเขาประกาศให้เราไปยื่นล่ะ
2: ฉันไปยื่นเองจ้
0: า
2: ตอนแรก
0: ทักษิณ
2: สมัยทักษิณใช่ไหมคะพ.ศ.53หรือไงเนาะฉันจำไม่ได้เขาให้ไปยื่นออกโฉนดทั้งหมด
0: คร
2: ับตอนนี้ชาวบ้านก็ลุมกันไปทั้งหมดเลยแล้วก็ให้รอมาจนถึงวันน
1: ี้โอ้รอเปลี่ยนหลายรัฐบาลแล้ว
0: แล้วคนอื่นได้คนอื่นได้หรือยังล่ะ
1: คนอื่นเป็นยังไง
2: คนอื่นก็เหมือนอันนี้ยังมีอยู
1: ่รอเหมือนกัน
0: ไม่เป็นไรมีเพื่อนคิดว่าเราคุณเขาได้เราไม่ได้นี่ไอ้นี่เออ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยว
2: พันโทเถียนเดี๋ยวข้าขอคุย
1: จ้ะไม่เป็นไรจ้ะเราไม่ต้องเอ่ยชื่อของบุคคลอื่นเนาะค่ะค่ะ
2: แล้วเขาไปฟ้องศาลปกครอง
1: ค่ะ
2: เขาก็ยอมให้หมดแล้วแต่ทำไมเขาถึงไม่ออกให้ฉันก็ยังสงสัยอยู
1: ่หมายถึงว่าคนมีคนอื่นไปฟ้องแล้ว
2: จ้า
1: แล้วก็ยังไม่ได้เหมือนกัน
2: ยังไม่ได้เหมือนกันเขามาออกรางวัดมาอะไรเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็กรมที่ดินก็ยังไม่ออกให้เหมือนกัน
0: คือตรงนี้ครับในการใช้กฎหมายเนี่ยโอเคก็การไปฟ้องการปกครองจะมีคำสั่งผมก็ไม่ทราบแล้วคำพิพากษาของศาลปกครองสั่งว่าอย่างไรแต่มันก็อาจจะเป็นการเฉพาะรายไหมไม่ได้คุ้มครองของคุณป้าสวัยด้วยนะครับแต่ทีนี้ว่าศาลปกครองแล้วจริงๆอ่ะศาลปกครองเป็นเรื่องคำสั่งครับน
2: ะ
0: คำสั่งเรื่องขั้นตอนแต่ว่าผู้ที่จะนำไปปฏิบัติก็ต้องต่อยอดไปเพราะศาลไม่ได้มายุ่งเกี่ยวในส่วนนี้ด้วยพอจะไปภาคบังคับภาคปฏิบัติดำเนินการต่อเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจสอบแอคชั่นโดยนักกฎหมายเหมือนกันนะครับถ้าเราทำเองไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ให้เราจะได้แต่คำสั่งอ่านแล้วก็เป็นกระดาษไปนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีบังคับคดีนะครับถ้าเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองเนี่ยมันมีรายละเอียดครับเนาะครับ
2: แล้วจะอย่างเรื่องของเรานี่จะต้องไปเดินตรงไหนต่อคะ
0: ครับทนายความที่เราไว้วางใจครับนะที่รู้จักนะปรึกษาผู้ใหญ่บ้านในอำเภอดูนะหาใครที่เราไว้ใจครับนะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นคดีที่ดินอ่ะมันก็มีมูลค่าทรัพย์อยู่นะครับครับ
2: ค่ะต้องหาทนายหาอะไรเน
0: า
2: ะ
1: หรือติดต่อเน
0: า
1: ะในท้องถิ่นนะคะอบต.หรืออะไรนะคะ
0: ดัง
1: นั้นผู้ใหญ่บ้านลองปรึกษาดูก่อนนะฮะ
2: ค่ะมาขอคำแนะนำว่าจะไปตรงไหนดีไปตรงไหนต่ออย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะเอาเดี๋ยวหลังไมค์แนะนำต่อนะคะก็บางทีเราให้คำแนะนำได้เบื้องต้นแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได
0: ้
1: ถ้าแบบไม่เสียตังค์ก็จะมีทางอัยการคุ้มครองสิทธิ
0: ์
1: นะคะหรือว่าสภาทนายความประจำจังหวัดนั้นๆนะคะค่ะมีข่าวหนึ่งค่ะอันนี้อยากจะฝากเตือนนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพอันนี้ก็มีกรณีทัวร์เถื่อนนะคะลอยแพผู้แสวงบุญไปซาอุมีผู้เสียหายเนี่ย150คนนะคะสูญเงินกว่า4ล้านบาทเลยเขาบอกนี่ตำรวจไปจับได้คาสนามบินเลยนะคะก็คือว่าทางตำรวจเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวนะโดยทางตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะคะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งหมด150คนนะคะจองทริปนะฮะไปแสวงบุญกับบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสคนละ 25,000 บาท นะเพื่อเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในห่วงระหว่างวันที่3ถึง13กรกฎาคมมีกำหนด10คืน11วันแล้วก็มีนายมัดฮาซูรันมาโมอายุ49ปีเป็นผู้นัดหมายแล้วก็จัดโปรแกรมต่างๆแล้วก็แจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก็นัดหมายกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะประตู8ชั้น4พอถึงกำหนดปุ๊บวันที่3คือเมื่อวานนี้นะคะนักท่องเที่ยว100คนก็เดินทางมาเนี่ย150คนเลยนะคะก็มาสอบถามไฟบินสายการบินที่จองไว้ก็บอกว่าอ้าวมันไม่มีนะไฟบินที่จองเอาไว้เนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็เลยนี่โดนหลอกซะแล้วก็เลยแจ้งเจ้าที่ตำรวจท่องเที่ยวให้ช่วยเหลือได้แล้วพากไปแจ้งความที่สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะจนสามารถจับกุมตัวนายมัดฮารูซันมามุได้นะที่บริเวณประตู8ชั้น4ผู้โดยสารขาออกที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นแหละนะคะเขาก็บอกว่าเป็นคนจัดโปรแกรมต่างๆเปิดบริษัทนำเที่ยวแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนนะคะก็เสนอโปรแกรมนำเที่ยวแล้วก็แสวงบุญราคาถูกกว่าความเป็นจริงนักท่องเที่ยวหลงเชื่อค่ะก็จองทริปกันไปนะคะเขาก็บอกว่านี่เขาก็ขาดสภาพคล่องทางการเงินนะคะก็ไม่สามารถจะพานักท่องเที่ยวไปโปรแกรมที่จัดได้นะคะก็โดนข้อหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่รับอนุญาตจากนายทะเบียนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทแล้วก็ส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแหม
0: ทำไงดีล่ะถ้าเราจะไปเที่ยวก็คงจะต้องตรวจดูได
1: ้
0: ชื่อบริษัทได้ชื่อคนจัดมานะฮะถ้าตรวจกับการท่องเที่ยวแล้วไม่เจอเพราะเขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ตรวจในโซเชียลนี่แหละครับเปิดอินเทอร์เน็ตตรวจดูนะครับเผื่อมีคอมเมนต์จากคนที่เคยโดนหลอกโดนอะไรมาเขาโพสต์ไว้นะครับ
1: แม้อันนี้ก็ดีที่ว่าเขาก็อยู่ที่สนามบินแล้วไปจับตัวได้แต่ที่ไปคนอื่นก็อาจจะไม่ไป
0: บางทีการห้ามโพสต์ห้ามอะไรที่เป็นการหมิ่นประมาทคนอื่นเขาก็ค่อนข้างที่จะมีทั้งบวกทั้งลบเนาะเห็นไหมพอกรณีแบบเนี้ยไอ้คนที่เคยโดนหลอกมาก่อนแล้วเขาก็โพสต์คอมเมนต์เอาไว้นะครับพอเขาโพสต์คอมเมนต์ไว้เรามาตรวจสอบแล้วก็เจอเฮ้ยอันนี้จะจริงเท็จเราก็ระวังไว้ก่อนแต่พอโพสต์ไปเดี๋ยวจะกลายเป็นหมิ่นประมาทเดี๋ยวเขามาฟ้องร้องเรานั่นเป็นความผิดทางพรบคอมพิวเตอร์อีกโอ้แต่ก็เลยทั้งบวกทั้งลบ
1: ก็ต้องมีวิธีการไม่ได้เอ่ยชื่อบริษัทหรือชื่อคนตรงๆใช่ไหมฮะต้องหลบเลี่ยงๆไปแต่เนี่ยมันจะมีอย่างนี้ลักษณะแบบนี้บ่อยๆนะทัวร์เถื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเก็บตัวเก็บตังอะไรไปแล้วแล้วก็ลอยแพนักท่องเที่ยว
0: น่าจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าถ้าปัจจุบันนี้ประเทศที่เจริญแล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวประเทศอื่นเนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่เด็กๆจะไปเองหมดแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ค่ะค่ะแต่นี่ก็คือว่าเขารวมกลุ่มกันแล้วก็จะไปเนี่ยไปแสวงบุญเนาะไปหลอกคนดูสิคนเขาจะไปทำบุญนะไปหลอกเขากลายเป็นบาปไปเลยนะคะ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายนะคะท่านอาจจะถูกหลอกสตางค์ได้นะคะแม้แต
0: ่ครับ
1: คนรู้จักก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักจริงๆนะหรือบางทีคนในหมู่บ้านเดียวกันเคยเห็นหน้าเห็นตากันบางทีเขาก็อาจจะหลอกมันได้เหมือนกัน
0: การที่เราจะโดนหลอกเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นคนใกล้ชิดครับหรือคนที่เราไว้วางใจนะส่วนใหญ่ก็คือคนใกล้ๆตัวเราเพราะคนแปลกหน้าคงไม่มาหลอกเรา
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: คนนอกจากใกล้ตัวก็ต้องระวังเหมือนกัน
0: นอกจากว่าคนแปลกหน้าแล้วถ้าจุดหลอกของเขาคือชักจูงด้วยมูลค่าด้วยค่าตอบแทนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วก็นี่อย่างกรณีของแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะที่รับผิวของไปก็กลายเป็นยาเสพติดนะแล้วก็โทษหนักมากนะข้อหาเร
0: ื่อง
1: ยาเสพติดเนี่ยแต่ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าเธอรู้ไหมหรือไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าการเจอเนี่ยมันเจอในเหมือนกับกระเป๋าแล้วเขาก็ซ่อนไว้นะไม่ได้โจ่งแจ้งอะไร
0: จุดที่น่าสงสัยเนี่ยครับคืออย่างที่บอกไม่ว่าเราจะมีบ่อนการพนันไม่ว่าจะมีอะไรชนใหญ่เนี่ยเราจะจับกันที่ปลายทางต้นน้ำไม่ได้จับน้องนี่ก็เหมือนกันนะครับแอร์โฮสเตสนี่มันเป็นปลายทางเขาจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยประเด็นที่ผมอยากจะชักจูงคนฟังให้มาฟังกันก็คือว่าแล้วยาเนี่ยมันเข้าประเทศมาได้ยังไงหรือมันผลิตในประเทศนะครับแล้วการจะเข้าในประเทศหรือผลิตในประเทศเนี่ยหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเนี่ยไม่รู้ใช่ไหม
1: นี่แหละ
0: ครับเพิ่งมารู้ตอนโดนจับตรงนี้ใช่ไหม
1: เขาก็ไล่ไปเรื่อยๆนะก็เจอสองผัวเมียนะขนพัสดุเฮโรอีนเนี่ยนะเป็นขบวนการแต่ว่ามันต้องไล่ต่อนะว่ามันมายังไงเห็นว่าเป็นขบวนการใหญ่เลยทีเดียวทำกันแล้วหลายครั้งนะคะค่ะปลายทางนี่ก็คือว่าเป็นเหยื่อแล้วแหละนะคะจะรู้หรือไม่รู้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะค่ะแต่ว่าถ้าไปทำผิดในประเทศอื่นเนี่ยมันก็ยากนะแต่ก็เห็นว่าก็ ต้องพิสูจน์กันแหละนะคะแล้วก็ระมัดระวังตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ออกกฎเข้มแล้วแหละนะว่ามีมาตรการจะต้องห้ามรับหิ้วของฝากของ
0: ต่างก็กลัวจะเป็นเป็นอีเวนต์เป็นช่วงๆหมายถึงข่าวเงียบก็คืออย่าลืมนะครับพนักงานคนใหม่มาเขาก็ไม่ได้ตามข่าวเด็กๆอีก5ปี10ปีจบมาเขาก็ไม่ได้ดูข่าวเรื่องนี้สิ่งที่ควรจะทำคือระเบียบที่เข้มงวดต่างหากมันจะสืบเนื่องต่อไปเป็น10 20ปีของคนรุ่นหลัง
1: ขาออกจากประเทศไทยไปเนี่ยสำคัญเนาะ
0: ก็ไม่ทราบ
1: ติดตัวไม่เจอได้ยังไง
0: ผมเดินทางภายในประเทศขนาดผมพกมิลลิกรัมเกินแบตเตอรี่เกินหรือว่าอะไรนะของเหลวเกิน
1: แชมพูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจอหมด
0: เกิน100มิลลิลิตรหรือ150เนี่ยยังเจอผมเลย
1: ค่ะ
0: ทะเลาะกันต้องตายสุดท้ายก็ต้องโยนทิ้งขยะยอมเขานะคร
1: ับอันนี้ก็ต้องเข้มงวดกับทางเจ้าหน้าที่นะลูกเรือต่างๆด้วยนะคะอาจจะตกเป็นเหยื่อได้เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook ด้วยวันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำแล้วก็ทนายฉัตรประพลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย
6: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกให้พร้อมรับอิทธิพลพายุไมซักที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นเช่นเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำขังการตัดแต่งกิ่งลดความเสียหายจากลมพายุเป็นต้นและติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องหากต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ทันทีสำหรับกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีเกิดความเสียหายนั้นเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับตั้งแต่วันเกิดภัยโดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทชาวนันมาลีรายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังอิทธิพลของพายุไมซักตลอด24ชั่วโมงโดยคาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้
7: นายรัฐพลณราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มเป็นผลกระทบจากอิทธิพลพายุไมซ่าทำให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2569 โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องรวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทั้งมิสเตอร์เตือนภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดคมสันต์คำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
2: สาธารณสุขจังหวัดตรังเน้นย้ำผู้ปกครองมันสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อระวังโรคมือเท้าปากซึ่งเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก
8: นายแพทย์สงกรานต์ใหม่ชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่เป็นจำนวนมากโดยเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรงจากการติดมากับมือหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยสาเหตุที่พบการระบาดในกลุ่มเด็กเล็กเนื่องจากเด็กวัยนี้มักชอบเล่นของเล่นร่วมกันหยิบของเข้าปากหรือใช้มือจับปากจมูกตาทำให้เชื้อโรคเข้าร่างกายได้ง่ายจึงขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองมันสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในสถานศึกษาโดยเน้นย้ำให้บุคลากรทางการศึกษาคัดกรองเด็กทุกเช้าหากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กคนอื่นทันทีแจ้งผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีหากมีเด็กป่วยมากกว่า2รายขึ้นไปในห้องเดียวกันในระยะเวลา1สัปดาห์ควรปิดห้องเรียนอย่างน้อย1วันเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของและบริเวณพื้นห้องเรียนหลังเปิดเรียนควรเฝ้าระวังคัดกรองอย่างเข้มข้นต่ออีก1สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้นะโดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

0: ยาเสพติด
1: เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนำคำที่เพิ่นบอกสู่ย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียง FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวในวันนี้มีดังต่อไปนี้จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์บรรยายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมตำบลสะบัวโครงการชนประทานบุรีรัมย์ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เอกนิติระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพคนกรมการจัดหางานเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกทำงานต่างประเทศอ้างงานง่ายรายได้ดีลวงคนไทยข้ามแดนและตรวจสอบก่อนสมัครงานรัฐบาลสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มไม่จำกัดวงเงินตลอดเดือนกรกฎาคมนี้หวังลดภาระค่าครองชีพในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีวันนี้4กรกฎาคม2569เวลา 7:00 น.นายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ผู้พิภาคษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาชนจิตอาสาและประชาชนพร้อมใจการถวายราชสักการะและประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์70รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ที่โดนสวนลูดี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์โดยมีพระศรีปริยัติธาดารองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์และพระสงฆ์สมณศักดิ์รวม10รูปเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม พุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตทรงเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงมีผลงานโดดเด่นระดับโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมพระองค์ทรงก่อตั้งและทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทรงรับเป็นองค์ประธานในตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งรวมถึงมูลนิธิหน่วยงานและโครงการในพระอุปถัมภ์อีกมากมายทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาประชาราษฎร์เป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยตลอดมาจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์บรรยายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกษตรกรรมตำบลสะบัวเมื่อวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรกรรมตำบลสะบัวประจำปีงบประมาณ2569ณลานอเนกประสงค์บ้านหนองสวงหมู่4ตำบลสะบัวอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์การบรรยายครั้งนี้ดำเนินการโดยนางสาวการระวีภูสังและนายฉัตรชัยวานิชกิจนักวิชาการเกษตรจากสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงและสร้างความเข้มแข็งด้านการพึ่งพาตนเองกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดต้นทุนการผลิตแต่ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโครงการชนประทานบุรีรัมย์ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เมื่อวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569เวลา 13:00 น.นายราเมศพวงพรหมผู้อำนวยการโครงการชนประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นายพรสถิตทองศรีหัวหน้าฝ่ายช่างกลพร้อมด้วยนายสรพงษ์โพสีทองหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4และนายดุสิตนาพินิจหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่6เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติณบริเวณป่าสาธารณประโยชน์หมู่ที่9ตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์สุขประโคนนายกเทศมนตรีตำบลเขาคอกเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสนองพระราชดำริด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าไม้ในชุมชนรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เอกนิติระบุพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพคนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าพระราชกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีความจำเป็นเนื่องจากงบประมาณปกติไม่เพียงพอต่อการรับมือปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงขณะที่ประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ10ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนจึงต้องใช้เม็ดเงินเพื่อเยียวยาประชาชนและเร่งการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจทั้งนี้การใช้เงินตามพระราชกำหนดจะเป็นไปอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้ใช้ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยต้องมุ่งดำเนินการ3ด้านหลักได้แก่การเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพของคนอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการสนับสนุนสินร้านค้ารายย่อยและนำ AI นกกระซิบมายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและพัฒนาระบบขนส่งกับศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวทั้งนี้นายเอกนิติย้ำว่าหากการดำเนินการตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทต้องหยุดลงจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตค่าครองชีพและการจ้างงานกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนจึงเห็นว่าการเดินหน้าโครงการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงเวลานี้กรมการจัดหางานเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกทำงานต่างประเทศอ้างงานง่ายรายได้ดีลวงคนไทยข้ามแดนและตรวจสอบก่อนสมัครงานนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook โฆษณาชักชวนคนไทยไปทำงานในตำแหน่งแอดมินออนไลน์ตอบแชทลูกค้าหรือ call center โดยอ้างรายได้สูงสวัสดิการดีพร้อมที่พักและอาหารเพื่อจูงใจผู้หางานก่อนนัดสัมภาษณ์และจัดรถตู้รับตัวอ้างว่าจะพาไปทดสอบงานแต่กลับลักลอบพาข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านก่อนบังคับให้ทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเว็บพนันผิดกฎหมายพร้อมกักขังข่มขู่ทำร้ายร่างกายยึดเอกสารและบางรายถูกขายต่อให้นายจ้างรายอื่นกรมการจัดหางานได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเฝ้าระวังตรวจสอบและปราบปรามการหลอกลวงรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองคนหางานโดยในปีงบประมาณ2569ตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569ดำเนินคดีกับนายหน้าเถื่อนแล้ว184รายมีผู้เสียหาย412คนมูลค่าความเสียหายรวม37.6 ล้านบาท ร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครงานกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศทั้งนี้หากต้องการไปทำงานต่างประเทศขอให้เดินทางผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายตรวจสอบข้อมูลนายจ้างสถานที่ทำงานและสัญญาจ้างให้รอบครอบอย่าหลงเชื่อคำชักชวนที่อ้างรายได้สูงผิดปกติหรือไม่ต้องผ่านขั้นตอนของรัฐเพราะอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการหลอกลวงได้โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศได้ที่กองทะเบียนจัดหาการกลางและคุ้มครองคนหางานโทรศัพท์022484792และ022456763สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10สายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2รัฐบาลสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มไม่จำกัดวงเงินตลอดเดือนกรกฎาคมนี้หวังลดภาระค่าครองชีพในช่วงฤดูการเพาะปลูกร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2569นี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธินั้นรัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนโดยแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลยร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมุ่งหวังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืชเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันเวลาราชการเวลา8:00 น.ถึง16:30 น.โดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะองค์การจัดหางานประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานภายใต้ระบบ Point System ครั้งที่18ตำแหน่งงานที่เปิดรับกิจการอุตสาหกรรมการผลิตรับชายและหญิงจำนวน 2,000 คนกิจการเกษตรและปศุสัตว์รับชายและหญิงจำนวน 1,000 คนกิจการก่อสร้างรับเฉพาะเพศชายช่วงเวลารับสมัครวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th หรือ toea.doe.go.th ending คุณสมบัติผู้สมัครอายุ18 ถึง39ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่เคยพำนักในเกาหลีด้วยวีซ่า E9 หรือ E10 รวมกันเกิน5ปีค่าสมัครสอบ960บาทต้องชำระภายใน3วันหลังลงทะเบียนยกเว้นช่วงเวลา23นาฬิกาถึง2นาฬิกาช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ www.dod.go.th/buriram facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044666538ต่อ106มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์และผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรม BRU Charity Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งด้วยใจเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาซึ่งจัดขึ้นเพื่อระดมทุนและส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ปล่อยตัวนักวิ่งตั้งแต่5นาฬิกาเป็นต้นไปเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมรูปแบบการวิ่งผู้เข้าร่วมสามารถเลือกวิ่งในระยะทางที่เหมาะสมกับตนเองการสมัครเข้าร่วมเปิดแล้วตั้งแต่วันนี้สมัครได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ run.bru.ac.th สำนักงานธนาครักษ์พื้นที่บุรีรัมย์แจ้งผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ว่าจะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุโดยมีรายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปริญญาตรี1อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปริญญาตรี1อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปริญญาตรี1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 18,150 บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันเริ่มจัดจ้างถึงวันที่30กันยายน2569หมายเหตุพระภิกษุและสามเณรไม่สามารถสมัครได้คุณวุฒิทางการศึกษาต้องตรงตามตำแหน่งที่สมัครและเป็นคุณวุฒิที่กพ.รับรองตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://accreditation.occ.go.th สถานที่รับสมัครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์เลขที่103/5ถนนหลักเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์รับสมัครวันที่6ถึง24กรกฎาคมนี้วันและเวลาราชการ8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีสอบถามข้อมูลได้ที่โทรโทรศัพท์044611989สำนักงานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพร้อมวันเวลาและสถานที่สอบภายในวันที่3สิงหาคม2569ช่องทางประกาศประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์เว็บไซต์ https://buriram.tsuri.go.th/th เทศบาลตำบลละหันทรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตพร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำถนนรอบหนองละหันทรายวัดพดุงคงคารามหมู่ที่4ตำบลละหันทรายอำเภอละหันทรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อีบิดดิ้งราคากลาง 857,400 บาทถ้วนจำนวน1รายการผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์วันที่6กรกฎาคม2569ระหว่างเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาได้ที่เว็บไซต์ www.lahansai.go.thwww.gprocurement.go.th หากท่านสนใจกรุณาติดต่อได้ที่กองคลังงานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลระหานทรายโทรศัพท์044649192-3จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่าน

0: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนถนนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนถนนทางหลวง2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นขณะนี้มีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยโดยคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างรู้สึกซาบซึ้งและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องดีๆของประเทศไทยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยแพร่ผ้าไหมไทยและมรดกทางวัฒนธรรมผ่านแฟชั่นตลอด3วันของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับตลอด3วันของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ที่ได้รับการรังสรรค์และคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อถ่ายทอดความงดงามของผ้าไหมไทยงานหัตถศิลป์ไทยและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยครับโดยการฉลองพระองค์ในแต่ละโอกาสสะท้อนการผสานอย่างลงตัวระหว่างเอกลักษณ์ดั้งเดิมกับการออกแบบที่ร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานอันต่อเนื่องของพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยพร้อมตอกย้ำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติครับเริ่มต้นด้วยฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยลายจุดสำหรับช่วงกลางวันซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแบบฉลองพระองค์อันเป็นเอกลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อด้วยชุดไทยอมรินทร์และชุดไทยดุสิตสำหรับพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำในวันที่29มิถุนายนและปิดท้ายด้วยฉลองพระองค์ผ้าไทยร่วมสมัยในวันที่30มิถุนายนครับซึ่งฉลองพระองค์ทั้ง4ชุดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความประณีตของฝีมือช่างทอผ้าช่างฝีมือและนักออกแบบชาวไทยเ พร้อมแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาไทยและเทคนิคดั้งเดิมนั้นสามารถจะนำมาต่อยอดสู่การออกแบบร่วมสมัยได้อย่างงดงามโดยยังคงรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้อย่างครบถ้วนครับผ่านแฟชั่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยแพร่มรดกศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยเราครับสู่สายตานานาชาติอีกครั้งพร้อมทั้งเสริมสร้างบทบาทด้านการทูตวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมการยอมรับผ้าไหมไทยในระดับโลกครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อที่โครงการเพื่อประชาชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งชูโมเดลเกษตรแม่นยำแก้น้ำท่วมอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอย่างไรครับโครงการนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรพร้อมวางรากฐานการเกษตรสมัยใหม่และการบริหารจัดการน้ำในเชิงรุกครับซึ่งรัฐบาลครับมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรไทยในระยะยาวโดยมีการมอบหมายให้ธ.ก.ส.ครับสนับสนุนเกษตรกรในการเพิ่มทักษะและนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เช่นนะครับการใช้โดรนเพื่อการเกษตรเพื่อจะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนอกเหนือจากการเพิ่มรายได้รัฐบาลนั้นยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างถาวรด้วยครับที่ผ่านมาครับในการจ่ายเงินเยียวยาเพียงอย่างเดียวครับไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนกับพี่น้องชาวเกษตรกรได้ครับรัฐบาลจึงเปลี่ยนแนวคิดครับจากการใช้งบประมาณเพื่อเยียวยามาเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าครับทั้งนี้ครับเพื่อให้ประชาชนนั้นพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญกับวงจรความเดือดร้อนซ้ำซากนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโซล่าภาคประชาชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโซล่าภาคประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาค่าครองชีพผ่านโครงการโซล่าภาคประชาชนครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถจะขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครับที่กำหนดโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีครับทั้งนี้ครับกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยนั้นได้บูรณาการร่วมกันครับกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้บริการแบบ One Stop Service เพื่อจะลดขั้นตอนการขออนุญาตครับและเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม 400,000 ครัวเรือนครับเพื่อให้ประชาชนคนไทยครับสามารถจะเข้าถึงพลังงานสะอาดลดภาระค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเรื่องการทุจริตการสอบครับนายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยพบข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผิดวินัย5คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับแถลงข่าวผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นครับซึ่งผลการสอบสวนหลังเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล15รายพบพฤติการทุจริตจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายจาก79รายครับพบผู้สอบถึง48รายเกินครึ่งไปเลยครับมีคะแนนสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลโดยมีการแก้ไขคะแนนภาคกอให้สูงเกินร้อยละ60และภาคขอครับให้สูงเกินร้อยละ90ครับนอกจากนี้ครับยังพบผู้รับจ้างไม่จะส่งไฟล์กระดาษคำตอบให้หน่วยงานทันทีและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้สอบทานข้อมูล ก่อนจะประกาศผลผู้มีสิทธิสอบภาคคอควายตลอดจนพบการแก้ไขข้อมูลครับในระบบสารสนเทศโดยมีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายครับเข้าข่ายกระทำผิดวินัยซึ่งก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดเลยครับทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าในการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการสืบสวนเบื้องต้นครับและเตรียมบูรณาการร่วมกับอีก7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีให้เป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับมาดูกันที่ความสัมพันธ์ต่างประเทศกันบ้างครับรองนายกสีหศักดิ์หารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาย้ำพันธมิตรไทยสหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วหารือทางโทรศัพท์ครับร่วมกับนายคริสโตเฟอร์แลนดาวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเพื่อยืนยันความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ยาวนานระหว่าง2ประเทศครับโดยฝากฝั่งของฝ่ายสหรัฐนั้นย้ำว่าไทยคือเสาหลักของความสัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เน้นย้ำความพร้อมในการขยายความร่วมมืออย่างรอบด้านโดยเฉพาะเลยครับด้านไหนบ้างด้านการทหารและความมั่นคงครับพร้อมสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพลวัตในความสัมพันธ์และเตรียมเดินทางเยือนกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกครับในเร็วๆนี้ด้วยเพื่อจะประสานยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนั่นเองครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปดูกันที่เรื่องของคุณภาพชีวิตกันบ้างครับรองนายกสุภจีขับเคลื่อนพ.ร.บ.ชาติพันธุ์ 2568มุ่งยกระดับสิทธิคุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่1ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ครับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ประชุมครับได้พิจารณากรอบการดำเนินงานระยะยาวร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและกลไกการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนาประเทศทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568นั้นกำหนดหลักการสำคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์7ด้านด้วยกันครับ7ด้านนี้มีอะไรกันบ้างครับด้านที่1เลยครับสิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิด้านที่2สิทธิในการสืบทอดวัฒนธรรมภาษาและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ด้านที่3ครับสิทธิในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชนด้านที่4สิทธิในการใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดด้านที่5สิทธิในการดำเนินวิถีชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านที่6สิทธิในการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องและด้านที่7ครับสิทธิในการเข้าถึงบริการของรัฐและสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคนั่นเองครับทั้งนี้ครับยังได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยกันสนับสนุนในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และสินค้าซึ่งมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงรวมถึงกำชับให้มีการตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยนะครับให้แล้วเสร็จครับในอีก2เดือนข้างหน้าหรือว่าในเดือนกันยายนนี้นั่นเองล่ะครับไปดูกันต่อที่การเลือกบอร์ดประกันสังคมครับรัฐบาลย้ำเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมชวนผู้ประกันตน11ล้านเสียงรีบลงทะเบียนเลือกตั้งภายใน15กรกฎาคมนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์คนทำงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะคนทำงานทุกคนในประเทศไทยครับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมครับทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่าย

เกินกว่า400คนส่วนฝ่ายนายจ้างครับอาจจะเกิน130คนซึ่งผู้สมัครทุกคนนะครับต้องมีสถานะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนในขณะที่ยื่นใบสมัครด้วยครับและต้องเป็นผู้ที่ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนคือตั้งแต่กรกฎาคมปี66ครับถึงมิถุนายนคือเดือนที่แล้วครับปี69การเลือกตั้งนะครับจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ครับอีก2เดือนแต่ผู้ประกันตนและนายจ้างครับจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งให้เรียบร้อยมิเช่นนั้นครับท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้นะครับซึ่งตัวเลขจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนครับมีมากถึง11ล้านคนแต่ล่าสุดพบว่าผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 600,000 กว่าคนเท่านั้นเองครับขณะที่ฝากฝั่งนายจ้างครับมีสิทธิ์กว่า 400,000 รายก็เพิ่งลงทะเบียนไปเพียง 4,000 กว่ารายเท่านั้นทั้งนี้ครับรัฐบาลจึงเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนครับรีบลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่าน3ช่องทางด้วยกันนะครับคือเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือลงทะเบียนด้วยตนเองครับที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสกำหนดอนาคตสวัสดิการของตัวเองได้นั่นเองแหละครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกคนครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ครับเวทีนี้ครับเป็นเวทีสำคัญที่รวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกเลยครับมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินโลกซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของนักเศรษฐศาสตร์ครับหรือผู้ที่กำหนดนโยบายเท่านั้นครับพี่น้องประชาชนเพราะว่าคนไทยทุกคนเราครับควรเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจโลกและจะได้เตรียมพร้อมรับมือให้เข้ากับทุกสถานการณ์ครับและในปีนี้ครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับนี่ครับจะเป็นโอกาสสำคัญให้เราได้ต้อนรับแขกจากทั่วโลกครับและแสดงศักยภาพของไทยในเวทีโลกไม่ใช่แค่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินระดับสากลอีกด้วยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในทุกวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ำสัญญาขายฝากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยกล่าวคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

หลังจากนั้นนะคะเมื่อสระครบกำหนดระยะเวลาถ่ายไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินไถ่แล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

านายทุนไม่แจ้งให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะต้องสามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนและพลังงานสะอาดผู้นำสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้มีการจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปปส.ตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนพบเฮโรอีนซุกซ่อนในถุงกาแฟและชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางได้ 2.1 กิโลกรัมและเร่งขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายข้ามชาติพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยผลการตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังการลักลอบส่งยาเสพติดไปต่างประเทศหลังมีข้อมูลความเชื่อมโยงกับการส่งพัสดุต้องสงสัยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหญิงต้องสงสัยนำพัสดุมาส่งไปยังไต้หวันท่าทางพิรุธจึงได้แสดงตนขอตรวจสอบพัสดุพบกาแฟสำเร็จรูปและชาไทยที่มีลักษณะการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีที่ตรวจพบในพื้นที่อื่นโดยพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่จำนวน3ถุงและถุงชาไทยจำนวน1ถุงน้ำหนักรวมประมาณ 2,100 กรัมเจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ารับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากจังหวัดเชียงรายได้รับค่าจ้าง 10,000 บาทเพื่อนำพัสดุมายังกรุงเทพมหานครและส่งไปยังไต้หวันขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มสายการบินห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
2: พลอากาศเอกมนัส ชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือพุทธศักราช2569เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบินของประเทศการออกประกาศครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงเร่งออกประกาศเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการกำหนดประเภทขนาดและน้ำหนักสิ่งของรวมถึงข้อห้ามไม่ให้ลูกเรือรับฝากหรือนำสิ่งของให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สายการบินมอบหมายนอกจากนี้สายการบินจะต้องจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจค้นสัมภาระลูกเรือและระบบรับแจ้งเบาะแสหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีและต้องรายงานให้กปท.รับทราบโดยไม่ชักช้าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกปท.จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาโดยจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่าย11ราย
3: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11ราย การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนซึ่งส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของใบประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลขศูนย์ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบโดยลูกจ้างอำเภอจะเป็นผู้จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านและจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้านจำนวน 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อรายนอกจากนี้ลูกจ้างอำเภอยังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่ยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากถึง 60,000 บาทกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาท
4: ก็ได้ดำเนินการจับกุมได้ทั้งสิ้น11รายก็ประกอบไปด้วยประหลัดอำเภอแล้วก็อดีตลูกจ้างของทางราชการแล้วก็เจ้าบ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นกระบวนการในหน้าแล้วก็แรงงานต่างด้าวเองนะครับที่สวมสิทธิ์แล้วก็ยังเหลืออีกส่วนนึงที่ยังจะต้องติดตามคาดว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยเนี่ยแหละครับกระบวนการนี้ใช้ผลประโยชน์เป็นเงินเนี่ยที่ล่อใจให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรายละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทประมาณ240รายเป็นเงินคร่าวๆก็ประมาณ15ล้านบาท
3: จากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทั้ง12รายโดยทันทีและได้ออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมดจำนวน240รายแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและมีโทษจำคุกพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์นายทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพ.ร.บ.การพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยความย้ำว่าการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรจึงขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและพัฒนาศักยภาพคน
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีความจำเป็นเนื่องจากงบประมาณปกติไม่เพียงพอต่อการรับมือปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงขณะที่ประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ10ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนจึงต้องใช้เม็ดเงินเพื่อเยียวยาประชาชนและเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจทั้งนี้การใช้เงินตามพ.ร.ก.จะเป็นไปอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้ใช้ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยต้องมุ่งดำเนินการ3ด้านหลักได้แก่การเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพของคนอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและนำ AI นกกระซิบมายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transitionเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและพัฒนาระบบขนส่งและศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
6: ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินงบประมาณเนี่ยที่เราเห็นอภิปรายกันอยู่ในสภามันไม่พอที่จะเยียวยาดูแลประชาชนวิกฤตวันนี้มันเริ่มจากวิกฤตพลังงานลามมาสู่วิกฤตต้นทุนของแพงขึ้นเป็นวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็วิกฤตปากท้องถ้าเราหยุดตรงนี้ไม่ได้ธุรกิจโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยอาจจะตกงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งใช้เม็ดเงินของพระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ยเราช่วยเยียวยาเรื่องค่าครองชีพช่วยร้านค้ารายย่อยเราเอา AI ไปสอนเขาด้วยชื่อ AI นกกระซิบประเทศไทยเรานำเข้าน้ำมันกับนำเข้าก๊าซธรรมชาติสูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงต้องใช้เม็ดเงินก็จะใช้ตัวพลกรนี่แหละครับที่จะเปลี่ยนผ่านมันมีความจำเป็นจริงที่จะช่วยเยียวยาคนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านและก็การปฏิรูปประเทศครับ
5: นายเอกนิติย้ำว่าหากการดำเนินการตามพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทต้องยุติลงจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตค่าครองชีพและการจ้างงานกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนจึงเห็นว่าการเดินหน้าโครงการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงเวลานี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้เมื่อประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13.2 ล้านรายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจใหม่ของกระทรวงมหาดไทยผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองใหม่ทั้งหมดทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยย้ำว่าไม่ได้ยึดตัวเลขผู้มีสิทธิ์ว่าจะต้องเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแท้จริงก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
6: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลหลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคาตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมกับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้หลักเขตแดนที่73ใกล้พื้นที่ฝั่งกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งไทยนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบอย่างเหมาะสมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนควบคู่การสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงประเทศเพื่อนบ้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสงขลาอย่างจริงจังและพร้อมเป็นผู้ประสานการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้มีทิศทางเดียวกันตั้งแต่การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการบริหารจัดการมวลน้ำการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดภัยโดยต้องมีข้อมูลกลางและกลไกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การตัดสินใจและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำในอนาคตทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและความเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงโครงการเร่งด่วนจากทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินที่จังหวัดอ่างทองพร้อมสั่งให้เร่งซ่อมแซมและสำรวจแนวป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงอื่นเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินหลังวัดชัยสงครามตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทรุดตัวลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาระยะทางกว่า70เมตรพร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตรวจสอบและประเมินความเสียหายแล้วและในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาปฏิบัติงานสำรวจชั้นดินและสำรวจท้องน้ำบริเวณจุดที่เกิดชำรุดเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการซ่อมแซมทั้งนี้ได้ขอให้ทางโยธาธิการและจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพราะเป็นห่วงว่าเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณดังกล่าวอาจเกิดทรุดตัวเพิ่มหากดำเนินการซ่อมแซมไม่ทันและให้ประสานผู้นำท้องถิ่นให้ประเมินและสำรวจจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันเพื่อหาทางป้องกันในเบื้องต้นเนื่องจากเขื่อนเรียงหินถือเป็นด่านแรกที่จะช่วยรองรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ท่วมพื้นที่ชั้นในและที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองรอดพ้นจากน้ำท่วมได้เพราะเขื่อนเรียงหินจึงต้องเร่งสำรวจควบคู่กันไปด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอให้ผู้กู้ยืมกว่า 3,600,000 บัญชีชำระเงินคืนภายใน5กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป
8: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้มีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ 3,600,000 บัญชีซึ่งขอให้ผู้กู้ยืมชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้โดยกองทุนได้ส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้แจ้งทาง SMS และประกาศแจ้งผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect ให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วกว่า 7,400,000 รายคิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า 800,000 ล้านบาทโดยเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนจะเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปติระวันช่วยเท้ารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: รัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลอิหร่านจัดพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ต้องการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะสหรัฐสามารถเอาชนะการทำสงครามกับอิหร่านอย่างราบคาบทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจัดขึ้นที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงเมืองของอิหร่านระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่7เมื่อเวลา 16:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมสักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ100กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือลาติจูด 20.6 องศาเหนือลองจิจูด 107.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้คืนวันนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 16:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับประกันแวดวงกีฬาครับวันนี้วันเสาร์นะฮะเสาร์สุดสัปดาห์นะครับในแวดวงกีฬาโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณเดชธรชัยโสดาครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่มาของเราแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับดูแลทางด้านของเสียงทางห้องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรา3คนร่วมกันนะครับในการนำเสนอแวดวงกีฬานะครับให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันวันนี้ใครที่ลงทะเบียนนะครับนะหาหัวใจให้เป็นสุขสำหรับคาราบาวที่จะมาเยือนถนนดนตรีไลฟ์นะครับนะก็วันแรกเนี่ยก็จะได้สิทธิ์คนที่ลงทะเบียนนะตามเลเวลใช่ไหมนะแพลตินัมอะไรต่างๆนะครับก็เป็นลำดับไปนะครับเรื่องวันนี้นะครับพรุ่งนี้จนถึงวันที่7นะครับใจเย็นๆนะครับได้ดูกันทุกคนจะตื่นเช้านิดนึงนะ8โมงเช้านะครับมาลงทะเบียนมาร่วมชมคอนเสิร์ตกันนะครับคาราบาวนะหาหัวใจให้เป็นสุขนะครับนะสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับเรื่องที่ข่าวกีฬาเรื่องกีฬาข่าวแรกนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเพื่อทรงเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬาไทยขณะเดียวกันการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เตรียมถวายรางวัลเกียรติยศทรงคุณค่านักกีฬาทีมชาติไทยแด่พระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่ผ่านคุณสมบัติและมีศักยภาพของสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นดร.ก้องศักดิ์ยศมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งสร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้งในการนี้ภายหลังการที่สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมมหกรรมขี่ม้าเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วและการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะถวายรางวัลเกียรติยศทรงคุณค่านักกีฬาทีมชาติไทยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวต่อว่ารางวัลเกียรติยศทรงคุณค่านักกีฬาทีมชาติไทยเป็นรางวัลที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดให้มีขึ้นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2569ขอพระประจำปี2568ซึ่งเป็นรางวัลที่เปรียบเสมือนรางวัลศิลปินแห่งชาติโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์นายรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพในฐานะที่เป็นทรงเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันและขี่ม้าและทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วงการกีฬาไทยและทรงมีพระกรุณาธิคุณในการพระราชทานรางวัลและกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทรงวางรากฐานและสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนากีฬาไทยของไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาส่งฝึกซ้อมร่วมกับบริวารม้าส่วนพระองค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในประเภทศิลปะการบังคับม้าซึ่งเป็นกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่4ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาต่อจากกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่15ในปีพ.ศ. 2549ที่กรุงโดฮารัฐกาตาร์ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภททีมหญิงในเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ในปีพ.ศ. 2557ที่เมืองอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าและกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ปี2566ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทรงเข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าครับส่วนเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับความพร้อมของทีมแบดมินตันนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนะแล้วก็ทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมนะของนักกีฬาแบดมินตันไทยซึ่งเตรียมการแข่งขันกีฬานะครับในการแข่งขันก่อนเอเชียนเกมส์นะครับก็ไปดูความพร้อมนะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยก็เตรียมฝึกตัวนะฝึกซ้อมเก็บตัวในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันแบดมินตัน2รายการใหญ่นะครับแบดมินตันชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีประเทศ
อินเดียนะครับรายการนี้ล่าสุดนี้เรายังไม่ได้เหรียญนะที่ผ่านมาแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็บัตรผมไม่แน่ใจนะวิลกรูดบอกว่ารายการนี้สำคัญนะแบดมินตันชิงแชมป์โลกจะได้เหรียญรางวัลนี้นะครับแล้วก็แบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เดินทางเยี่ยมชมนะครับการฝึกซ้อมแล้วก็ให้อวาดกับนักกีฬาแบดมินตันไทยนะครับซึ่งทีมแบดมินตันเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็จัดงบประมาณจัดให้มีการโปรแกรมการเก็บตัวนักกีฬาก่อนทำการแข่งขันซึ่งได้ประโยชน์มากๆโดยเฉพาะนักกีฬาได้มีโอกาสฝึกซ้อมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็สนับสนุนนักกีฬานะครับซึ่งการแข่งชิงแชมป์เอเชียนะแล้วก็ชิงแชมป์โลกหรือว่าการแข่งเอเชียนเกมก็เป็นมากกรรมกีฬาระดับทวีปที่สำคัญนะฮะนักกีฬาไทยก็ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็พร้อมนะที่ให้การสนับสนุนนะครับแบดมินตันนะครับก็มีการแข่งขันในระดับสูงในเอเชียแล้วก็ในระดับโลกนะครับในเอเชียนเกมนะจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียเป็นคู่แข่งขันที่ดูระดับต้นๆของโลกแล้วก็รวมถึงแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่อินเดียนะครับมีการแข่งขันกันในระดับโลกที่มีคู่ต่อสู้นอกจากในเอเชียแล้วยังมีทางฝั่งของยุโรปไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญการเตรียมความพร้อมนะของทีมแบดมินตันก็เข้มงวดตลอด 4-5 เดือนและตอนนี้ได้ตัดตัวนักกีฬาเหลือ20คนนะครับชาย10หญิง10นะฮะเตรียมการแข่งขันวิลกรุตวิทิสารนะครับนะบอกว่าตอนนี้ความพร้อมของตัวเองและรวมถึงเพื่อนร่วมทีมนะครับตอนนี้ก็มีความพร้อมในระดับสูงแล้วนะตอนนี้กำลังเรียกความฟิตกลับมาให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะมีการแข่งก่อนหน้านั้นก็คือ Japan Open Tour Super 750 China Open World Tour 1000นะฮะแล้วก็เป็นการวอร์มก่อนการแข่งชิงแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในวันที่17ถึง23ตุลาคมนะครับตอนนี้เชื่อว่าทุกคนพร้อมนะในการแข่งขันนะครับยังอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนางโปรดปรานสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยคุณณัฐพลอินทรเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะครับพูดถึงเรื่องของนำร่องนะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีนะชกมวยอย่างปลอดภัยก่อนนั้นมีการพูดคุยถกเถียงกันว่าเด็กอายุ15ปีไม่ควรจะต่อยมวยนะครับก็คนวงการมวยก็ออกมาอีกมุมมองหนึ่งนะฝ่ายที่ดูแลเรื่องของกิจการของเด็กและเยาวชนก็มองอีกแบบหนึ่งจึงมีทางออกนะในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าทางด้านของคณะกรรมการกีฬามวยก็บอกว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นชกต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาก็เลยมองถึงการสวมเฮดการ์ดนะครับการใช้สนับศอกนะครับนะเพื่อสืบสานมวยไทยจากร่างกายสู่สากล นะคือมวยไทยจะไม่ขาดช่วงในกีฬาขึ้นต่อยได้แต่มีกลวุฒิมีเรื่องของวิธีต่อยอย่างไรให้ปลอดภัยนะก็เลยใส่เครื่องป้องกันนะก็ช่วยมีกฎหมายนะที่มีการพูดคุยกันเรื่องมวยเด็กต่อยอย่างไรให้ปลอดภัยนะที่ผ่านมาที่การแข่งขันมวยนะฮะมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลส่วนภาคกลางที่อ่างทองนะครับมีการพูดคุยกันนะครับก็นำไปสู่เรื่องของการใส่เฮดการ์ดสนับศอกเราได้เห็นมวยไทยสมัครเล่นมั้ยครับในการแข่งกีฬาที่ผ่านมานะฮะมวยไทยสมัครเล่นใส่เฮดการ์ดใส่สนับศอกใส่สนับแข้งนะครับนี่ก็เหมือนกันครับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีกกท.ได้นำร่องนะครับในการที่ให้น้องที่อายุต่ำกว่า15ปีได้ขึ้นชกอย่างไรในการรักษาวัฒนธรรมมวยไทยแล้วก็ป้องกันอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับก็กติกามีการพูดคุยกันถ้าเด็กอายุ7ถึง10ปีนะจะขึ้นชก3นาทีก็เหลือให้ชก2นาทีพัก1นาทีประมาณนี้นะหาช่องทางที่ไปกันได้นะครับนี่คือเรื่องของหมัดมวยแล้วก็เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั้นนะครับส่วนหน่วยงานที่ฝั่งที่มองเห็นเรื่องของสุขภาพเด็กนะก็เขามองอีกรูปแบบหนึ่ง

แล้วก็แพ้ไป6-7ไทเบรก1-7นะครับนี่คือทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไหมมนัญชยานะครับเธอเป็นนักทริกไทยคนที่2นะที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ3ในศึกเวมบลดันต่อจากพี่แทมมี่ครับแทมบรินธนสุการแล้วก็เป็นหญิงไทยคนที่3นะครับที่ผ่านเข้าถึงแกรนด์สแลมนะต่อจากรอบ3นะต่อจากแทมมี่แทมบรินธนสุการและลักษิกาคำๆนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันเทนนิสนะครับส่วนวอลเลย์บอลเยาวชนอายุ18ปี AVC นะครับจริงๆแห่งเอเชียที่นครราชสีมาได้ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแล้ว 1-8 นะครับไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไร้พ่ายนะฮะคว้า3นัดซ้อนเลย3นัดติดต่อกันนะครับคว้าแชมป์สาย ABC และ D ตามลำดับนะฮะนี่ก็ถือว่ารอบแรกไม่มีปัญหาครับไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับซึ่งวันนี้ว่างไม่มีการแข่งขันนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะโปรแกรมการแข่งขันพรุ่งนี้ในวันอาทิตย์นะฮะเมื่อวานนี้ไทยชนะอุซเบย์3-0เซตนะครับย้ำนิดนึงนะ3-0เซต25-14 25-17 แล้วก็25-13ก็ทำไมวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันนะในรอบน็อกเอาท์นะครับญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าอดีตแชมป์9สมัยเจอกับมองโกเลียเนี่ยนะครับจีนแชมป์เก่าแล้วแชมป์5สมัยเจอกับเวียดนามนะครับไทยเจ้าภาพนะฮะแชมป์ปรินเซสคัพ2สมัยซ้อนแล้วก็อันดับที่4ครั้งที่แล้วเจอกับอินโดนีเซียนะครับขณะที่เกาหลีใต้อันดับที่5ครั้งที่แล้วเจอกับคาซัคสถานนะครับทีมที่ชนะในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับจะเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะใครผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับจะคว้าตั๋วไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุ19ปีชิงแชมป์โลก2027ทันทีนะครับก็เชียร์แหละนะเป้าหมายเราไปชิงแชมป์โลกก่อนจะได้เข้าสู่แชมป์รายการนี้นะอีกเรื่องหนึ่งขอให้ชนะอินโดนีเซียนะครับในวันพรุ่งนี้ให้ได้ก่อนนะครับนะไปถึงรอบรองชนะเลิศนะครับเป้าหมายหลักเราไปชิงแชมป์โลกอายุ19ปีนะครับส่วนผู้แพ้ก็จะไปจันดับ 5-8 ต่อไปนะครับเอาละครับพรุ่งนี้โปรแกรมจะเป็นอย่างไรก็รอเชียร์และรอติดตามกันนะครับนะฮะที่Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21นครราชสีมานะครับเชียร์ไทยนะพรุ่งนี้อย่าลืมนะไปเชียร์ทีมชาติไทยนะครับย้ำก่อนนะพรุ่งนี้ญี่ปุ่นเจอกับมองโกเลียนะครับจีนนะครับเจอกับเวียดนามไทยนะครับเจอกับอินโดนีเซียและเกาหลีใต้เจอกับคาซัคสถานนะก็นะพี่น้องชาวนครราชสีมาครับไปเชียร์กันเยอะๆนะครับหน้างานผมไม่แน่ใจว่าเพิ่มราคาบัตรหรือยังนะครับหน้างานเพิ่มราคาบัตรหรือยังแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะราคาน่าจะเดิมอยู่นะ100บาทนะครับ100บาทผมเชื่อว่า100บาทหน้างานนักเรียนนักศึกษาก็ราคาก็ได้ครึ่งราคานะครับแจ้งให้กับผู้ฟังรับทราบนะฮะนี่คือเรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลพรุ่งนี้นะครับไทยเนี่ย19:00 นคุณผู้ฟังนะครับคู่เกาหลีใต้กับคาซัคสถาน16:00 นะครับคู่แรกญี่ปุ่นกับมองโกเลียก่อนนะ10:00 นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับจีนกับเวียดนาม13:00เกาหลีใต้คาซัคสถาน16:00และไทยนะ19:00พรุ่งนี้นะแจ้งให้ทราบก่อนนะนะครับไทยจะเตะไม่เตะสิตบคู่สุดท้ายนะวอลเลย์บอลแจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของส่วนเรื่องของการแข่งขันNational Leagueนะทีมสาวไทยก็เตรียมเดินทางไปนะนะครับจะไปเจอกับศึกหนักนะไม่ว่าจะเป็นตุรกีจากสหรัฐอเมริกาที่เราต้องเจอรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะงานหนักของเรานะนะเจอกับสหรัฐนะญี่ปุ่นนะนะตุรกีนะอเมริกานี่ก็เดินทางเตรียมเดินทางมาแล้วนะฮะนะครับก็รอลุ้นกันนะครับสำหรับการแข่งขันNational Leagueชุดใหญ่ของเรานะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลโลกไปฟุตบอลโลกได้ยังได้แล้วคุณฟังรอเชียร์อยู่ฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็อียิปต์นะเจอกับออสเตรเลียหนึ่งเดียวของเอเชียที่เหลืออยู่นะครับก็เป็นอียิปต์นะยิงจุดโทษชนะ4-2ในเวลาเสมอกัน1-1นะครับอีมานอัสรูยิงประตูให้อียิปต์นำไปก่อนนะแต่ว่าอียิปต์นะสกัดเข้าประตูตัวเองฮะมูฮัมหมัดฮานี่นะฮะเสมอกันไปในเวลา1-1ดวลจุดโทษแล้วก็เป็นอียิปต์แม่นกว่าโมซาลายิงด้วยนะ1ประตูด้วยนะครับแล้วก็อียิปต์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโมซาลาเมื่อวานนี้ได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมนะประจำหนักนัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะนะยิงจุดโทษนะคนที่3ของทีมนะฮะส่วนอีกคู่นึงนะครับอาร์เจนตินาเจอเคปเวิร์ดนะครับอียิปต์เข้าไปรอเจออาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดนะครับนะชนะไปก่อนแล้วก็คู่อาร์เจนตินาเจอเคปเวิร์ดคู่นี้เหมือนกับว่าอาร์เจนตินาจะเหนือกว่าแต่ไปๆมาๆนะเคปเวิร์ดไม่ยอมแพ้สู้สุดใจนะครับเล่นไปแค่30นาทีเลยเมสซี่ยิงประตูนะครับประตูที่7ของตัวเอง

0: ในฟุตบอลโลกให้ทีมนำ 1-0 เหมือนจะเข้าทางนะครับเหมือนจะเข้าทางอาร์เจนตินานะน่าจะมีประตู 2-3-4 มาเรื่อยๆแต่แคฟเวิร์ดครับมีผู้รักษาประตูที่โอ้สุดยอดซูเปอร์เซฟนะครับวัย40ปีจะเล่นเหมือน24ปีนะครับโซวินยาครับผู้รักษาประตูแคฟเวิร์ดปัดลูกยิงป้องกันลูกยิงให้กับของที่อาร์เจนตินาบุกเข้ามา 7-8 ครั้งอะครับโอ้โหก่อนหน้านั้นเซฟ7ครั้งกับสเปนมาเซฟ8ครั้งกับอาร์เจนตินาสุดยอดจริงๆนะฮะถ้าเขาได้เข้ารอบเนี่ยเขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์แหละแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะเสียประตูก็สุดวิสัยนะจากนั้นนะครับเป็นในครึ่งหลังทางด้านของเลรอยดูวาร์ดี้ฮะยิงประตูให้กับเคเวิร์ดตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหอาร์เจนตินาช็อกอะครับช็อกโดนตีเสมอนะครับแล้วก็ปรากฏว่าต้องนู่นแล้วครับท้ายเกมนะครับลิซาโดมาร์ติเนสนะขึ้นมายิงให้ทีมนำ 2-1 เหมือนจะเข้าทางอาร์เจนตินาครับนำ 2-1 จะรักษาสกอร์นี้แต่ทดเวลาบาดเจ็บยาวเหลือเกินและเป็นโลเปสกาบาสนะครับหมายเลข13นะฮะแบ็คซ้ายนะปั่นโค้งๆนะฮะเข้าเสาไกลให้ทีมตีเสมอ 2-2 คนนี้ลิเวอร์พูลต้องซื้อมาแล้วนะแบ็คซ้ายโอ้โหเปิดบอลวิ่งฟรีคิกก็แม่นเปิดบอลก็ดีฮะโลเปสกาบาสนะครับยิงประตูให้กับครับเวิร์ดเสมอ 2-2 ต้องต่อเวลาครับต่อเวลาเนี่ยทางด้านของแอสตันทางด้านของอาร์เจนตินานะโยนลูกเตะมุมเข้ามานะเป็นเดซี่บอร์เกสสกัดเข้าประตูตัวเองครับก็เสมออาร์เจนตินานำ 3-2 นะครับแล้วก็ทางด้านของครับเวิร์ดก็มีโอกาสไล่ตีเสมอด้วยนะฮะก่อนหมดเวลาแต่ก็อย่างว่าละครับไม่ทันนะครับแพ้ไปอาร์เจนตินาชนะนะครับ 3-2 นะครับนะก็อาร์เจนตินาจะเจอกับอียิปต์นะครับแล้วเมื่อวานนี้มาจบเกมปั๊บเนี่ยนะฮะทางด้านของโวซินยานะไปแลกเสื้อกับทางด้านของลีโอเมสซี่ด้วยนะฮะยังไม่ทันได้คุยลีโอเมสซี่เข้ามายกนิ้วให้เลยนะบอกว่าเป็นผู้รักษาประตูที่สุดยอดมากนะนะฮะคุณเมสซี่บอกว่าโซวินยาเนี่ยเป็นสุดยอดผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมนะนะแล้วก็คุณเป็นผู้คนที่ประเทศของคุณเนี่ยต้องภูมิใจในตัวคุณแน่นอนนะครับแล้วก็ลีโอเมสซี่นะครับส่วนทางด้านของโซโวซินยาก็บอกว่าลีโอนายยอดเยี่ยมนะฮะนายยอดเยี่ยมและทางด้านของเมสซี่ก็แลกเสื้อกับโวซินยานะครับนะนี่คือถึงแม้ว่าแพ้นะแคปเวิร์ดแต่ไปอย่างผู้ชนะต้องบอกอย่างนี้นะโอ้ทางด้านของน้องใหม่อย่างแคปเวิร์ดนะทำให้ฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่านะโอ้บัลลังก์สะเทือนอย่างหนักเลยนะเมื่อวานนี้เจอแชมป์เก่าทำอะไรไม่ได้นะครับนะแต่สุดท้ายนั่นนะครับก็ชนะไปนะครับเมื่อวานนี้เดียโก้เชียโมเน่และเดวิดเบ็คแฮมก็ไปดูด้วยนะคู่นี้ที่ไมอามีสเตเดียมนะครับอาร์เจนตินาก็ชนะไปนะอีกคู่หนึ่งโคลอมเบียนะครับชนะกาน่า1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากจอห์นอาริอัสนะครับนาทีที่14นะครับโคลอมเบียก็จะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ในรอบต่อไปนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันในฟุตบอลโลกนะครับวันอาทิตย์เนี่ยคืนนี้เลยนะฮะแคนาดาเจอโมร็อกโกนะปารากวัยเจอฝรั่งเศสนะครับส่วนวันจันทร์ก็มีบราซิลเจอนอร์เวย์เม็กซิโกเจออังกฤษนะครับวันอังคารโปรตุเกสเจอสเปนนะครับสหรัฐอเมริกาเจอเบลเยียมนะครับอาร์เจนตินาเจออียิปต์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียนะครับโปรแกรมในค่ำคืนนี้เนื่องจากว่าเป็นวันชาติสหรัฐใช่ไหมนะทางฟีฟ่าก็มีสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับมีกิจกรรมพิเศษนะก่อนการแข่งขันในค่ำคืนนี้นะก็ในคืนวันที่14หรือวันที่อะไรนี่แหละผมไม่แน่ใจนะนะฮะก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับคู่ที่ฟิลาเดลเฟียนะเฉลิมฉลองอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีประเทศนะครับคู่ระหว่างแคนาดากับโมร็อกโกแล้วก็ทางด้านของปารากวัยกับฝรั่งเศสจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับรอดูกันที่รอติดตามการในสดจะได้เห็นว่ากิจกรรมพิเศษนะฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีเขาทำอะไรบ้างนะครับดอกไม้ไฟธงไฮไลท์นะทีมสีแดงสีขาวสีน้ำเงินไฮไลท์นะธงขนาดใหญ่เป็นอย่างไรนี่ผมนะมาใบให้ทราบนะครับแล้วก็มีการวงดุริยางค์กองทัพเรือสหรัฐมาเล่นด้วยนี่นะรอติดตามกันนะครับเพราะว่าสนามฟิลาเดลเฟียเนี่ยเป็นสนามแห่งประวัติศาสตร์และจุดกำเนิดของสหรัฐนะครับมีการลงนามในคำประกาศอิสรภาพเมื่อ4กรกฎาคม1776นะครับมีการจัดกิจกรรมยกย่องประวัติศาสตร์และมรดกของเมืองนะฮะมีกิจกรรมมากมายรอติดตามกันนะครับส่วนบ้านเรานะทางด้านของจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมาเชิญว่าจัสนะครับผู้ถือลิขสิทธิ์การแข่งขันถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยนะครับก็จัดการกิจกรรมเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับบรรยากาศกลางเมืองนะฮะที่สวนรถไฟนะครับนิวสปอร์ตไลฟ์สไตล์นะฮะเพื่อความสนุกเรื่องของบรรยากาศก กลางเมืองที่สวนรถไฟนะครับในวันที่12กรกฎาคมนี้นะที่สวนวชิระเบญจทัตสวนรถไฟนะครับตั้งแต่6นาฬิกาจนไปถึงคิกออฟฟุตบอลถึง8นาฬิกานะกิจกรรมมีมากมายนะครับไปร่วมกันได้อาจจะได้ของรางวัลนะนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของกิจกรรมฟุตบอลโลกนะอาจจะได้ของรางวัลร่วมสนุกกับผู้จัดด้วยนะครับที่สวนรถไฟนะฮะวันที่12นะครับมาที่ฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีรอบรองชนะเลิศโซนภาคใต้นะครับนะก็รอบรองชนะเลิศวันนี้เนี่ยโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาชนะ DX นครศรีอะคาเดมี่นะครับ4ประตูต่อ1นะฮะในเวลาเสมอ 3-3 ด้วยจุดโทษชนะ 4-1 นะครับแล้วก็โรงเรียนอบจสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับเอาชนะโรงเรียนพิระยานาวินคลองหินวิทยา4ประตูต่อ1นะครับพรุ่งนี้รอบชิงชนะเลิศนะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาเจอกับอบจสงขลาพิทยานุสรณ์ 15:00 น.ที่สนามกีฬาตินสูลานนท์นะครับ2ทีมนี้จะเป็นตัวแทนของภูมิภาคนะครับมาแข่งขันนะครับในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับนี่ผ่านโซน4แล้วเหลืออีก2โซนนะก็จะได้ครบ12ทีมสุดท้ายรอติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะการแข่งขันศึกฟอร์มูล่า1สนาม9ซิลเวอร์สโตนสาราณาจักรนะครับสปรินต์เรซจบไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับสู้กัน17รอบนะก็ปรากฏว่าคิมี่อันโตเนลลี่นะครับคว้าแชมป์สปรินต์เรซไปนะเอาชนะลุยส์แฮมิงตันนะอยู่ที่2นะมาแซงรอบที่7รอบที่8นะแล้วก็ที่3เป็นแลนโนนลอริสนะครับจากเมคลาเรลนะจอร์จรัสเซลนะอยู่ที่4นะครับมาร์คเวสมาร์คเวอร์สเตเพนนะครับตัวเต็งอีกคนหนึ่งจากเรดบูลจบที่6นะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันเมนเรสนะพรุ่งนี้21นาฬิการอติดตามกันนะครับส่วนความเร็วของจักรยานใครที่ติดตาม Tour de France 2026ครับค่ำคืนนี้นะสเตจที่1นะประเภทไทม์เทรลนะครับระยะทาง19.6 กิโลเมตรนะครับเริ่มต้นที่บาร์เซโลนาของสเปนนะครับไทม์เทรลนะใครปั่นเร็วสุดนะบุคคลชายเนี่ยนะได้ลุ้นกันสำหรับตูดูฟองจักรยานทางไกลนะฮะมีกันยาวมากเลยนะเริ่มต้นที่บาร์เซโลนานะครับรอติดตามกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกับทางด้านของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับสองท่านนะลงที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ Marketing Insight and Customer Insight Workshop นะครับที่โรงแรม Holiday Inn วานานาวาหัวหินนะครับวัตถุประสงค์สำคัญก็คือยกระดับท่าอากาศยานหัวหินบ่อฝ้ายนะครับสู่ระดับนานาชาติเพื่อรองรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศนะในระยะยาวนะครับจากข้อเสนอของภาคเอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้เสนอเปิดเส้นทางบินตรงใน4เมืองหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นไทเปเซี่ยงไฮ้สิงคโปร์แล้วก็กัวลาลัมเปอร์นะครับเคลื่อนเรื่องของดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงนะครับโดยจุดมุ่งหมายคือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความหรูหราลักชัวรี่นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่หัวหินและชะอำนะจะได้เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะที่มีศักยภาพสูงนะเดินทางมายังสนามบินแห่งนี้นะครับมาที่หัวหินชะอำนะครับก็นี่คือแผนพัฒนาสนามบินหัวหินนะครับมาท่องเที่ยวมาเรื่องของกีฬานะนะครับหัวหินเนี่ยเป็นแหล่งกีฬาเหมือนเดิมนะหัวหินชะอำเนี่ยเป็นเมืองกีฬาต้องบอกว่าไตรกีฬาวิ่งหัวหินนี่เยอะมากนะครับนะหัวหินเมืองกีฬานะครับก็ได้ท่องเที่ยวได้เรื่องของกีฬาด้วยนะครับรอติดตามกันนะครับในเส้นทางของการพัฒนานะครับต้อนรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะท่าอากาศยานหัวหินบ่อฝ้ายนะครับสู่ระดับนานาชาตินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลร่วมกับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของอะไรต่อท้ายรายการเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้อย่าลืมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับไปเชียร์ทีมชาติไทยกันให้ชนะอินโดนีเซียนะครับนะชนะอินโดนีเซียเราจะได้ไปวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกอายุ19ปีนะครับพรุ่งนี้เราแข่งในเวลา 19:00 น.คู่ที่2นะครับไปเชียร์กันเยอะๆนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและส่งน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยขับเคลื่อนมวยไทยสู่อนาคตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในวาระสำคัญของการครบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่ยังรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีโดยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วย ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยความสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569เสด็จเข้าห้องพิธีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงรับแจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสร็จแล้วเสด็จเข้าห้องพิธีทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์จากนั้นเสด็จไปยังหน้าพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายนพวงศ์อาภรณ์ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายโคกับนกเขาชวาในโอกาสนี้ทรงปล่อยโคจำนวน2คู่และทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวเสร็จแล้วเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงและคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายพันปลาจากนั้นทรงปล่อยพันปลาจำนวน 490,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและรดน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหาร
2: วันนี้ที่วัดตาน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานให้กับญาติของพระธุดงค์จำนวน7รูปซึ่งถึงแก่มรณภาพจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนในขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชาปิดาไทยเศรษฐ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะกราบสักการะพระเทพวราชาญเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพบปะให้กำลังใจคณะญาติพี่น้องของพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง7รูปและส่งน้ำศพตามลำดับโดยพระภิกษุทั้ง7รูปนั้นได้มรณภาพจากอุบัติเหตุซึ่งรถกระบะเฉียวชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินจาริกธุดงค์ธรรมยาตราที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บอีกหลายรูปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนในประเทศโดยในวันนี้มีพระเถรานุเถระหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกรกฎภูมีสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นวันที่2ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีคณะบุคคลและประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนางถาวรเหนือแสนประชาชนจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางมากับเพื่อนๆในวันนี้เพื่อมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งที่เสด็จไปทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่จังหวัดขอนแก่นและยังคงเก็บของที่ระลึกจากงานติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคลจนถึงทุกวันนี้
4: เอาพลอยไปให้เจ้าคณะจังหวัดแก่พวกป้าเพราะว่าพวกป้าไปทอดกฐินกับเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นทีนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็เอาแจกพวกเราใช่ไหมเราก็เลยไปทำตุ้มหูไว้ทีมข่าวก็โอ้โหเศร้าเนาะก็เห็นท่านตั้งแต่เด็กเนาะท่านอยากเป็นนางงามเนาะเพราะนั่นแหละก็ประทับใจแล้วท่านก็ช่วยสังคมหลายอย่างเนาะ
3: เช่นเดียวกับนายธรรมนูญดวงชาติจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้เครือข่ายชมรมลูกเสือชาวบ้านจาก14จังหวัดภาคใต้ได้เดินทางมาร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือชาวบ้านและโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดมา
5: ลูกเสือชาวบ้านมาวันนี้มาทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้มาจำนวน800คนพระองค์พาก็เสด็จไปงานพระราชทานทงลูกเสือชาวบ้านโดยตลอดที่ชอบอยู่ก็คือโครงการพึ่งพายามยากครับชอบมากเพราะว่าองค์ท่านได้ดูแลประสบนิกรที่ตกทุกข์ได้ยากตลอด
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพในทุกวันแบ่งเป็น3เวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและขอให้เดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกรีมิวเซียมวันที่2ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
6: บรรยากาศของการจัดมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกรีมิวเซียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีตลอดทั้งวันนี้ซึ่งเป็นการจัดงานวันที่2มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องและคึกคักตลอดทั้งวันโดยนางสาวเรนูชูยังสิทธิ์เล่าว่าครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวชมงานครั้งแรกและพบว่าภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับผู้ที่รักต้นไม้รักธรรมชาติซึ่งในวันนี้ก็ได้ต้นไม้กลับบ้านหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจให้ได้ฝึกฝนเรียนรู้มากมายอีกด้วย
7: ดีก็มีหลากหลายดีสำหรับคนรักนะรักต้นไม้มีต้นไม้ป่าวางแผนจะปลูกป่านิดเดียวแบบเอาเฉพาะต้นที่มันอาจจะหายากหน่อยอะไรอย่างนี้สำหรับคนที่รักธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าไม้ผลไม้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็ควรจะช่วยกันสนับสนุนมาเที่ยวได้ประโยชน์และซื้อของถูกด้วย
6: เช่นเดียวกับนายวิทยาแก้วเกล็ดที่กล่าวว่ามาเที่ยวชมงานของพิพิธภัณฑ์เกษตรเป็นประจำทุกเดือนโดยการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจและในวันนี้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกลับไปหลายอย่างและคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมาเที่ยวชมงานอีก
8: มาทุกเดือนนะประจับกันเยอะครับน้ำถั่ว5สีตีปลาหลาแล้วก็อาหารการเกษตรวันนี้น่าจะมาช่วงเย็นน่าจะมาอีกสักวัน
6: ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกริมิวเซียมยังสามารถเดินทางมาร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook และ YouTube P พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมยกระดับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเด็กไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมพหุภาคีเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการศึกษาอิสลามณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับองค์กรศาสนาและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศส่งเสริมการศึกษาทางศาสนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านแหล่งเรียนรู้ของแต่ละศาสนาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาอิสลามให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยใช้หลักสูตรวิชาศาสนาอิสลามภาคบังคับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์อบรมจำนวน 1,065 แห่งครอบคลุม36จังหวัดทั่วประเทศซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาอิสลามของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยนอกจากนี้ยังจัดพิธีมอบรางวัลศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดโดดเด่นประจำปี2569จำนวน10ศูนย์จาก10เขตการศึกษาทั่วประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการศึกษาอิสลามและการปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน
9: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการ2ลำไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำที่ปฏิบัติภารกิจบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยหน่วยยามฝั่งไต้หวันเน้นย้ำว่าไต้หวันมีสิทธิ์เหนือเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEC ในน่านน้ำดังกล่าวส่วนจีนไม่มีสิทธิ์เหนือน่านน้ำใดๆที่ล้อมรอบเกาะไต้หวันอย่างสิ้นเชิงด้านโฆษกหน่วยยามฝั่งจีนให้คำมั่นว่า CCG จะยังคงยกระดับการลาดตระเวนบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของจีนต่อไปและจะปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางทะเลของประเทศอย่างเด็ดขาดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NWS ที่ระบุว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในน่านน้ำทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในวันนี้โดยมีความเร็วลมคงที่สูงสุด259กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกสูงสุดถึง314กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกันนี้ NWS ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวทั้งนี้การที่อุณหภูมิน้ำทะเลอุ่นขึ้นเป็นปัจจัยเอื้อให้พายุหมุนเขตร้อนทวีกำลังรุนแรงขึ้นและยังเพิ่มปริมาณความชื้นในบรรยากาศซึ่งอาจก่อให้เกิดฝนตกหนักได้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกของกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวาดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่ชาวตูอาเร็กเป็นแกนนำที่ระบุว่านักรบของกลุ่ม FLA ก่อเหตุโจมตีที่เมืองอาเนฟิสในแคว้นคีดาวทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาลีเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นมาลีเปิดเผยว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธยิงจรวดโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเก่าทางตอนกลางของมาลีอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีเมืองแห่งนี้ทั้งนี้การโจมตีครั้งล่าสุดถือเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลทหารมาลีหลังกลุ่มกบฏชาวตูอาเร็กเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในมาลีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้พลเอกซาอิโก้กามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอกันในเวลา1-1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีและเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปเวิร์ด3-2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนโคลอมเบียเอาชนะกาน่า1-0โคลอมเบียเข้าไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้แคนาดาพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยปารากวัยพบกับฝรั่งเศสเวลา16:00นเทนนิสอาชีพชาย ITF เมนโบเทนนิสทัวร์ M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกสิทธิ์สำเร็จมวงอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมวงอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากสิทธิ์สู้อย่างเต็มที่ก็จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต4-6 7-6ไทเบรก8-6และ4-6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหัวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมวงอันดับ3ของรายการแพ้กับแมทธิวเดลลาโดวามวงอันดับ1จากออสเตรเลีย0-2เซต0-6และ6-7ไทเบรก5-7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกจักรยานยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์โลกซูซูกะเอทอาวเออร์2026ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดไทยจากโครงการ Honda Event The Next Success แท็กทีมเพื่อนร่วมสังกัดทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าจ่าฝูงอันดับ1ในรอบคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขัน8ชั่วโมงเต็มในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 17:30 นตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากำมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหทัยเพชรใจสว่างและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬาขมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channelนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายณัฐพลอันตระเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยออกมาเปิดเผยถึงโปรเจกต์นำร่องการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยโดยล่าสุดได้มีการสาธิตให้นักชกรุ่นจิ๋วสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งเฮดการ์ดและสนับศอกลงแข่งขันร่วมในรายการใหญ่ศึกสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4โซนภาคกลางที่จังหวัดอ่างทองซึ่งกระแสตอบรับและภาพรวมเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนางโปรดปรานสมานมิตรเปิดเผยว่าพรบ.มวยมีการระบุชัดเจนว่านักมวยที่อายุต่ำกว่า15ปีต้องใส่เครื่องป้องกันซึ่งเวลานี้กระแสมวยเด็กกำลังมาแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงต้องนำร่องให้ชกอย่างถูกวิธีและปลอดภัยเพื่อให้คนเห็นต่างเดินร่วมกันได้โดยเตรียมแผนงานรองรับในอนาคตคือพูดคุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเตรียมยื่นเรื่องนำข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปอธิบายเพื่อพิสูจน์ว่ามวยเด็กพัฒนาได้ภายใต้ความปลอดภัยและจะแจกจ่ายอุปกรณ์ทั่วประเทศส่งอุปกรณ์ป้องกันกระจายไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคต่างๆเพื่อให้คนวงการมวยค่อยๆปรับตัวและเกิดความเคยชินกับการใส่เครื่องป้องกันพร้อมปรับกฎกติกาให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงวัยของเด็กกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาครั้งที่31ภาคใต้ตอนบนโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสุรัตน์จรณะโยธินรองอธิบดีกรมพระศึกษาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันที่โรงเรียนจุฬาภรณ์พิทยาคารตำบลเขาพระอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจำนวนกว่า600คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการการแข่งขันกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านหรือศิลปะการแสดงอื่นๆอันเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
13: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายเรียกว่าอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าฮองศิลมาคุยให้ฟังกันเรื่องนี้ท่านผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องเต็มๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าได้ยินชื่อวรรณกรรมเรื่องนี้บ่อยแต่ไม่รู้รายละเอียดเลยแต่ว่ารู้ว่าสาระของเรื่องฮองศิลนี้สะท้อนอยู่ในงานศิลปะจีนเยอะแยะมากมหาศาลแล้วก็เวลาเข้าไปในศาสนสถานของจีนนั้นดูรูปแล้วไม่เข้าใจแต่พอได้ฟังเรื่องนี้แล้วเริ่มจับใจความได้นะครับเอาละครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องให้ฟังกันต่อเนื่องซึ่งว่ากันไปอีกไม่นานก็คงจะจบเรื่องแล้วล่ะนะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องแนวไหนต่อเรื่องห้องสีนี้ถือว่าเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกๆนะครับที่นำมาอ่านมาเล่าให้ฟังแบบประเภทละเอียดเลยเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยรายการนี้ชื่อบอกอยู่แล้วอ่านเล่าเอาเรื่องนะมีเรื่องที่จะเอามาคุยเยอะแยะนะทั้งเกิดประวัติศาสตร์บ้างพงศาวดารบ้างเรื่องราวของคนไทยหรือว่าสังคมไทยในอดีตที่อยู่ในสายตาของต่างประเทศบ้างมีความหลากหลายมากในการนำเสนอนะครับดังนั้นอยากจะฟังเรื่องราวในมุมใดอย่างไรบอกกล่าวกันมานะครับจะได้เตรียมเนื้อหาเอาไว้ให้แล้วก็ถ้าหากว่ามีข้อข้องใจแล้วคิดว่ามีคำถามที่อยากจะให้รายการนี้หาคำตอบให้ก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดคุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายรวบไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมจะมีที่อยู่อีเมลหรือว่าอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับตัดย่อมาเป็นอักษร2ตัวนะครับพิมพ์ B-Boy JJ Japan พิมพ์ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WA TANA สุขแอสไซนั้นก็ @gmail.com BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วล่ะนะครับเอาละมาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยก็แล้วกันนะเพราะเวลาไม่ได้ยาวนานเลยเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคุณก็ต้องบอกว่าอึ้งปวยฮอถูกจับได้แล้วถึงขนาดที่ว่าจบชีวิตไปเลยนะครับแต่อินหองเนี่ยมีกระจกวิเศษก็เลยส่งให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากที่อึ้งปวยหอฟื้นกลับมามีชีวิตนั้นก็ถูกอินหองถามบอกว่าในการที่เดิมท่านอยู่เมืองหลวงเนี่ยพ่อของอินหองนั้นก็ทำให้ท่านนั้นขัดแค้นประการใดจึงมาอยู่กับเมืองไซกีอย่างเนี้ยมันก็เป็นกบฏนะครับอึ้งเปยฮอก็เลยบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องเนี่ยบิดาของท่านเชื่อฟังแต่ฮิวฮุนคุยตงซึ่งสองคนเนี่ยเป็นคนสอพลอแล้วก็หลงกับนางขันกีจนกระทั่งได้ทำอะไรผิดอย่างทำเทียมได้เคยปฏิบัติมาหลายต่อหลายเรื่องซึ่งตัวเองนั้นก็ได้เพชรทูลทัดทานหลายครั้งก็ไม่ได้ฟังกลับจะฆ่าซะอีกแต่นั้นก็เลยหนีมาเข้ากับเมืองไซกีพออินหองได้ฟังคำอธิบายก็บอกว่าเมื่อครั้งที่บิดาเราจะฆ่าเสียนั้นปึงเสียงก็พาเราหนีมีรับสั่งให้ท่านตามมาทันแล้วท่านก็จับเราได้จับเสร็จท่านก็ปล่อยเราเสียถือว่าคุณของท่านนั้นมีอยู่แก่เราครั้งนี้นะท่านไปเข้ากับเมืองไซกีซึ่งถือว่าเป็นพวกกบฏเราจับไ เราจะไม่ทำอันตรายจะปล่อยท่านไปถือว่าเป็นการทดแทนคุณกันแต่ว่าสืบไปเบื้องหน้าเนี่ยถ้าหากว่าท่านจะมารบกับเราอีกเราจะฆ่านะอินหองว่าแล้วก็ปล่อยอึ้งปวยหอกับอึ้งเทียนหัวไปเมืองไซกีอึ้งปวยหอก็เข้าไปคำนับแล้วก็แจ้งความแก่เกียงจูแย่ให้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทุกประการครั้นรุ่งเช้าอินหองก็พาทหารออกจากค่ายไปถึงหน้าเมืองไซกีแล้วก็ให้ทหารร้องเข้าไปบอกว่าให้เกียงจูแย่เนี่ยออกมารบเกียงจูแย่ก็ขึ้นตรวจทหารอยู่บนเชิงเทินได้ยินเสียงร้องท้าดังนั้นก็จัดทหารเอกรวมทั้งทหารเลวออกจากประตูเมืองไปรบกับอินหองได้40เพลงอินหองเสียทีเกียงจูแย่ตีด้วยกระบองถูกอินหองเป็นหลายทีอินหองไม่ได้เจ็บเพราะว่าใส่เกราะที่เสียเจียงจูครูนั้นให้มาเป็นของวิเศษเกียงจูแย่เห็นอินหองคงทนอาวุธก็ถอยออกมาขับทหารเข้ารบกับทหารอินหองทหารทั้งสองฝ่ายเข้ารบกันเป็นลักษณะของตะลุมบอลโลเฉียก็เลยเอากำไลทิ้งไปถูกบังหองล้มลงแล้วก็เอาทวนแทงบังหองตายทั้งฝ่ายของอิวเจนก็อ่านมนเกิดเป็นสุนัขเข้ากัดเป็กหวนตายดวงจิตทหารทั้งสองก็ไปอยู่ในห้องศิลป์ใต้อินหองเห็นนายทหารตายก็โกรธจับกระจกขาวส่องโลเฉียโลเฉียคนนี้เทพยดาชุบด้วยดอกบัวขณะเมื่ออินหองส่องกระจกมาโลเฉียไม่ได้เป็นอันตรายโลเฉียก็เลยเข้ารบกับอินหองยังไม่ทันที่จะแพ้ชนะกันเกียงจูใหญ่ก็ให้นางเต็งตันหยกเข้าช่วยโลเฉียนางเต็งตันหยกขับม้าเข้าไปข้างหลังอินหองนางเต็งตันหยกก็เลยเอาศิลาแก้วทิ้งถูกศีรษะของอินหองอินหองนั้นเจ็บปวดทนไม่ได้ก็ชักม้าหนีโลเฉียกับนางเต็งตันหยกก็ไล่ติดตามฆ่าฟันทหารอินหองไปถึงหน้าค่ายพอเวลาเย็นลงเกียงจูใหญ่ก็ให้ตีม้าล่อเรียกทหารกลับเข้าเมืองเอียวเจนก็เข้าไปบอกเกียงจูแย่บอกว่าอินหงนั้นได้เสื้อกรอกกับอาวุธและกระจกเป็นของเสียเจงจูผู้อาของข้าพเจ้ามาครั้งนี้เห็นจะเอาชัยชนะยากข้าพเจ้าจะขอลาท่านไปถามอาข้าพเจ้าก่อนถ้าข้าพเจ้ามีของวิเศษแก้กระจกเสื้อกรอกนี้ได้ข้าพเจ้าจะขอมาแก้แล้วก็จะรีบมาทำศึกกับอินหงสืบไปเกียงจูแย่เห็นชอบด้วยเอียวเจียนก็ลาดำดินไปผุดขึ้นที่เชิงเขาไทยหัวสัวแล้วก็เข้าไปคำนับเสียเจงจูรวมทั้งเล่าความในรบกับอินหองให้เสียเจงจูฟังทุกประการและบอกว่าเหตุใดท่านให้ของวิเศษไปกับอินหองล่ะเสียเจงจูพอแจ้งความดังนั้นก็ตกใจจึงบอกว่าเดิมเราเนี่ยใช้ให้อินหองไปเข้ากับเจ้าเมืองสายกีอินหองก็ยอมไปเราไม่ไว้ใจให้อินหองสาบานตัวแล้วจึงให้ของอันวิเศษสำหรับตัวไปด้วยบัดนี้อินหองหาทำตามที่เราสั่งไม่เสียความสัตย์แล้วอินหองก็คงจะตายตามคำที่สาบานไว้ท่านจงกลับไปก่อนเราจะตามไปฆ่าอินหองเสียให้จงได้เยี่ยวเจงก็คำนับลากลับไปแจ้งความแก่เกียงจูแย่พอเสียเจงจู้มาถึงเกียงจูแย่ก็ดีใจนักคำนับเชิญขึ้นนั่งในที่สมควรแล้วก็แจ้งความซึ่งอินหองมารบพุ่งให้เสียเจงจู้ฟังทุกประการเสียเจงจู้ได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าอินหองได้สาบานตัวว่าจะมาช่วยท่านทำศึกเราจึงให้ของวิเศษมาบัดนี้อินหองกลับไปเข้ากับพวกจิวโกเสียความสัตย์แล้วข้าพเจ้าจะไปว่ากล่าวให้มาเข้ากับท่านพอเวลารุ่งเช้าเสียเจียงจู้ก็ไปถึงหน้าค่ายแล้วก็เรียกอินหองให้ออกมานอกค่ายอินหองพอเห็นอาจารย์ก็ออกมาคำนับเสียเจียงจู้ก็เลยบอกว่าเดิมน่ะเราสั่งให้ท่านมาช่วยเจ้าเมืองไซกีกำจัดบิดาท่านผู้หาสัจธรรมมิได้นั้นเสียท่านก็ได้สาบานตัวกับเราแล้วเหตุใดจึงมาเข้ากับทหารจิวโกเราจงมาไปเมืองไซกีด้วยกับเราเถอะอินหงก็เลยบอกว่าเดิมข้าพเจ้าว่าจะไปเข้าด้วยกับเมืองไซกีก็เพราะเชื่อคำท่านบ บัดนี้มีผู้นินทาข้าพเจ้าว่าเป็นคนอกตัญญูต่อบิดาข้าพเจ้าจึงมาเข้ากับเสาฮูท่านเป็นเทวดารักษาสัจธรรมไม่ใช่การกลับไปซะเถิดโอ้โหเสียเจงจูได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงบอกว่าตัวไม่ฟังเราแล้วจงเอาเกราะกับกระจกของเราคืนมาซะเถิดอินทองก็บอกว่าท่านให้ของนี้แก่ข้าพเจ้าแล้วจะกลับคืนเอาไปท่านก็หมายความว่าจะฆ่าข้าพเจ้าเสียให้ตายท่านกับข้าพเจ้าก็ขาดจากสิทธิ์จากครูการตั้งแต่วันนี้ไปเกราะกับกระจกของท่านนั้นข้าพเจ้าจะยืมเอาไว้ตัดศีรษะบูอ๋องกับเกียงจูแยให้สำเร็จแล้วจึงจะคืนให้แก่ท่านต่อภายหลังโอ้เสียเจงจูได้ฟังดังนั้นก็โกรธเอากระบี่ฟันอินหองอินหองคงทนต่ออาวุธไม่ได้บาดเจ็บจึงเข้ารบเสียเจงจูได้ห้าเพลงอาวุธเสียเจงจูเกรงอินหองจะส่องด้วยกระจกก็เหาะหนีเข้าเมืองไซกีอินหองเห็นเสียเจงจูหนีไปก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเสียเจงจูสิ้นความรู้แล้วหาสู้เราได้ไหมอินหองก็เลยมีใจกำเริบกลับเข้าค่ายเล่าความให้กับเสาฮูฟังแล้วก็บอกว่าการศึกครั้งนี้เราได้ที่อยู่แล้วจำจะยกเข้าตั้งค่ายประชิดเมืองไซกีทลายประตูเมืองเข้าไปจับบูอ๋องกับเกียงจูแย่ฆ่าเสียตรงนี้เห็นน่าจะได้รวยง่ายเสาฮูที่ฟังดังนั้นก็ทุกข์ใจนักไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงคิดอุบายหวังจะหน่วงให้ช้าเข้าไว้จึงบอกว่า

เสื้อแดงหมวกทองเท้าทั้งสองใส่เกือกรองเท้าหญ้าเข้ามากระนับอินหองอินหองก็เลยถามชื่อแล้วก็แซ่แล้วว่าท่านมาแต่ไหนใครให้มาหาเราผู้นั้นจึงบอกว่าข้าพเจ้าในชื่อว่าแบงหวนอยู่ถ้ำเป็กกุดตองซินกงป้าเพื่อนกันไปเชิญข้าพเจ้ามาช่วยท่านตีเมืองไซกีอินหองพอได้ฟังก็ดีใจมากก็เลยแต่งโต๊ะเลี้ยงแบงหวนอินหองก็ปรึกษาที่จะยกไปตีเมืองไซกีแบงหวนก็เลยบอกว่าท่านอย่ายกกองทัพไปลำบากถ้าแก้วทหารจะตายไปเปล่าๆข้าพเจ้าผู้เดียวจะอาสาไปจับเกียงจูแหย่มาให้ท่านกันเวลาเช้าแบงหวนก็ลาอินหองออกจากค่ายไปถึงหน้าเมืองไซกีแล้วก็ร้องบอกให้กับเกียงจูแหย่ออกมารบทหารซึ่งรักษาประตูก็เข้าไปแจ้งความกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่รู้ก็จัดทหารพร้อมแล้วก็ยกออกจากเมืองมาเห็นแบงหวนสะพายย่ามเย็บด้วยหนังเสือปลาถือกระบี่ยืนอยู่ผู้เดียวเกียงจูแย่ก็เลยถามบอกว่าท่านมาแต่ผู้เดียวจะรบกับทหารเราหรือแบงหวนก็เลยบอกว่าซิงกงป้าให้เราจับตัวท่านไปฆ่าเสียเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเดิมเนี่ยซิงกงป้าเป็นคนหลงจะชวนเราไปเข้ากับเจ้าเมืองจิวโกเราเห็นว่าเจ้าเมืองจิวโกจะสิ้นบุญบูอ๋องเป็นผู้มีบุญเราจึงมาเข้ากับบูอ๋องซิงกงป้าพยาบาทเราจึงใช้ให้ท่านมาท่านกับเราก็ไม่ได้มีความขัดเคืองแก่กันจะเชื่อคำซิงกงป้ามาสู้รบกับทหารผู้มีบุญนั้นหาควรไม่จงมาเข้ากับเราทำการอาสาพระเจ้าบูอ๋องเถิดท่านจะได้มียศศักดิ์ปรากฏชื่อแล้วก็แซ่ต่อไปในภายหน้าแบงหวนพอได้ฟังคำชวนดังนั้นก็โกรธเอากระบี่ฟันเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็รับด้วยกระบองรบกันได้ห้าเพลงแบงหวนชิงเอากระบองเกียงจูแย่ไปใส่ย่ามเอาไว้เกียงจูแย่พอได้สิ้นอาวุธก็เลยถอยหนีจะเข้าเมืองพอบูเอ๋งคุมเสบียงมาถึงหน้าเมืองเห็นแบงหวนไล่เกียงจูแย่มาบูเอ๋งก็ขับม้ารำกระบี่ออกรบกับแบงหวนได้สิบเพลงแบงหวนอิดโรยกำลังจะต้านทานไม่ได้จึงถอนออกมาอ่านมนต์ให้ตัวสูงใหญ่มีมือออกข้างหลังอีกมือหนึ่งแล้วจะมือที่ว่าเนี่ยจะให้ยาวจะให้สั้นประการใดก็ได้เป็นสามมือทั้งมือเดิมมีกำลังเรี่ยวแรงนักก็เลยจับบูเอ๋งเอาไว้ได้จับได้แล้วก็ฉีกอกล้วงตับกินแล้วก็โยนศพบูอ๋องไปเสียโทเฮงสุนเห็นแบงหวนสูงใหญ่นักจะต่อสู้ซึ่งหน้าไม่ได้ก็เลยดำดินไปผุดขึ้นที่ริมเท้าแบงหวนแล้วก็ตีด้วยกระบองถูกหน้าแข้งแบงหวนเจ็บเหลียวมาดูโทเฮงสุนก็แทรกแผ่นดินซ่อนตัวซะอีกนางเต็งตันหยกอยู่บนเชิงเทินเห็นแบงหวนสารวนในการที่จะก้มดูแผ่นดินหาโทเฮงสุนอยู่ก็เลยทิ้งด้วยศิลาแก้วถูกแก้มซ้ายของแบงหวนแบงหวนเงยหน้าขึ้นไปเห็นนางเต็งตันหยกก็โกรธวิ่งเข้าไปจะจับตัวเอียวเจียนเห็นดังนั้นจึงร่ายมนต์เกิดเป็นรูปคนเหมือนกับเอียวเจียนเอียวเจียนก็เอายาพิษใส่เป็นตับแล้วก็ให้ออกมาหน้าเต็งตันหยกแบงหวนก็เอื้อมมือยาวช่วยได้ฉีกท้องกินตับยาพิษนั้นก็เลยซาบเข้าไปในไส้ในพุงเล่นเอาแบงหวนนั้นปวดท้องทนไม่ได้จึงแข็งใจชี้มือร้องบอกเกียงจูแย่บอกว่าเราจะไว้ชีวิตแต่เวลานี้พรุ่งนี้จะกลับมากินตับเสียให้จงได้ว่าแล้วแบงหวนก็กลับเข้าค่ายไปคำนับแจ้งความซึ่งตัวเองได้รบนั้นให้อินหองกับแต้หลุนฟังแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ากินตับทหารเมืองไซกีปวดท้องนักให้จุกเสียดไม่สบายแต่หลุนก็เลยให้ยาแบงหวนกินแก้จุกแก้เสียดแบงหวนกินยาก็ลงท้องถึง3วันจนสู้ผอมเรียกว่ากำลังอิดโรยทีเดียวทางฝ่ายบุญสู่ขงหวดเทียนจุนเทวดานี่รู้ว่าแบงหวนมารบกับทหารเมืองไซกีและทหารเมืองไซกีก็ต้านไม่ได้ก็เลยเหาะมาที่เมืองไซกี
แล้วก็ไปหาเกียงจู

0: แยแล้วกระซิบบอกเกียงจูแยบอกว่าท่านน่ะนะจงออกไปล่อให้แบงหวนไล่มาเราจะจับเอาแบงหวนไปเสียบอกแล้วเทวดาก็ไปคอยอยู่ครั้นเวลารุ่งขึ้นเกียงจูแยก็ขี่สู่ปุดเสียงออกไปหน้าค่ายชวนแบงหวนออกรบแบงหวนหายป่วยไม่เจ็บท้องแล้วก็ยกทหารออกจากค่ายฝ่ายเกียงจูแยเห็นแบงหวนก็ร้องบอกว่าจะสู้กับเราหรือแบงหวนก็เลยตอบว่าเราตั้งใจจะมาดูฝีมือของท่านแล้วก็เข้ารบกันได้4เพลงเกียงจูแยทำเป็นเสียทีหนีไปทางหยกหูเก๋งแล้วก็ขึ้นเขาสูงไปแบงหวนก็ไล่ตามมาจนสิ้นกำลังแต่ก็ยังไม่ได้ตัวของเกียงจูแยพอข้ามลงก็หยุดอยู่ใต้ร่มไม้ครั้นเวลาสองหยาบได้ยินเสียงประทัดก็ตกใจยืนขึ้นแลดูเห็นเกียงจูแยกับบูอ๋องนั่งกินโต๊ะอยู่บนเขาแล้วก็ได้ยินเสียงร้องลงมาบอกว่าจับตัวแบงหวนให้ได้แบงหวนก็ชักกระบี่ไล่ขึ้นไปบนเขาแต่พอเข้าไปใกล้กลับไม่เห็นเกียงจูแยกับบูอ๋องเห็นแต่ไฟสว่างอยู่กองหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงร้องบอกว่าแบงหวนมึงจะหนีไปไหนกูจะจับตัวมึงโอ้โหแบงหวนโกรธครับวิ่งไล่ตามเสียงลงมาถึงเชิงเขาพอเวลาสว่างเห็นหญิงคนหนึ่งนอนครางอยู่แบงหวนกำลังมีโมโหโทโสมากๆรวมทั้งเหนื่อยด้วยอยากน้ำขึ้นมาก็เอากระบี่แทงหญิงคนนั้นตายแล้วก็กอบเอาโลหิตนั้นกินต่างน้ำขณะนั้นจุนเถตัวหญิงดำดินมาแต่ป่าครั้นเห็นแบงหวนฆ่าหญิงฉะนั้นก็โกรธจึงถอดกระบี่เงื้อจะฟันแบงหวนพอได้ยินเสียงร้องมาข้างหลังว่าอย่าเพิ่งฟันจุนเถตัวหญิงก็เหลียวไปเห็นกงหวดเทียนจุนจึงถามบอกว่าท่านมาจากไหนเนี่ยกงหวดเทียนจุนก็ตอบบอกว่าเรามาจากเมืองไซกีท่านจะฆ่าแบงหวนด้วยเหตุอันใดจุนเถตัวหญิงก็บอกว่าแบงหวนเป็นคนหยาบช้าฆ่าผู้หญิงเราจึงจะฆ่าแบงหวนเสียกงหวดเทียนจุนก็เลยบอกว่าแบงหวนคนนี้เป็นคนได้มีสติปัญญาพอจะสั่งสอนให้ดีได้อยู่ท่านอย่าฆ่าเสียเลยจงเอาแบงหวนเอาไว้เป็นสิเถอะจุนเถตัวหญิงก็ถามแบงหวนบอกว่าแล้วท่านจะยอมไปเป็นสิของเราหรือไม่เนี่ยแบงหวนก็รับบอกว่าข้าพเจ้าจะยอมไปเป็นสิอยู่กับท่านจุนเถตัวหญิงก็พาแบงหวนไปกงหวดเทียนจุนก็กลับเข้าเมืองไซกีมาหาเกียงจูแยเกียงจูแยก็ถามบอกว่าท่านไปพบแบงหวนหรือไม่เนี่ยกงหวดเทียนจุนก็เล่าความตามซึ่งได้พบแบงหวนให้เกียงจูแยฟังเวลานั้นเกียงจูแยกงหวดเทียนจุนเสี่ยเจียงจูสามคนนี้นั่งพูดคุยกันอยู่พอมีผู้มาบอกว่าผังตัวหญินจะเข้ามาหาเกียงจูแยกงหวดเทียนจุนเสี่ยเจียงจูทั้งสามคนก็ออกมารับยุดมือผังโตหยินพาเข้าไปนั่งบนเก้าอี้เกียงจูแยก็เลยถามบอกว่าท่านมาด้วยข้อความอันใดผังโตหยินก็เลยบอกว่าเรามาปรึกษาที่จะจับอินหองเสี่ยเจียงจูก็เลยถามบอกว่าท่านจะคิดอุบายประการใดจึงจะจับตัวของอินหองได้ล่ะผังโตหยินก็บอกว่าจะจับด้วยยันไทยเค็กเต๋าซึ่งทำลายศึก10ประการเดี๋ยวนี้ยันยังอยู่หรือไม่เกียงจูแยก็บอกว่ายันอยู่นี่แหละผังตัวหญิงก็เลยบอกว่าซึ่งจะจับอินหงนั้นจะให้เสียเจงจูผู้เป็นอาจารย์จับจึงจะได้เสียเจงจูได้ฟังจึงคิดว่าอินหงก็เป็นศิษย์ได้สั่งสอนมาแต่หาฟังคำของเราไม่ก็ควรที่จะตายอยู่แล้วเสี่ยเจียงจูก็เลยบอกว่าซึ่งจะให้เราจับอินหงนั้นเชิญเกียงจูแยไปด้วยจึงจะสำเร็จเกียงจูแยก็รับคำแล้วก็ลงยันไทยเค็กเต๋าให้เสี่ยเจียงจูเสี่ยเจียงจูก็รับยันนั้นเอาไว้ทั้งฝ่ายอินหงตั้งแต่แบงหวนไปทำศึกกับเกียงจูแยไม่ได้เห็นกลับมาก็คิดวิตกนัก จึงว่ากับเล่าหูเก๋าเฉียงว่าเราคอยฟังข่าวแบงหวนก็หายไปไม่รู้ว่าดีหรือร้ายพรุ่งนี้เราจะยกไปจับเกียงจูแยให้ได้จึงจะรู้ข่าวแบงหวนพอถึงรุ่งเช้าอินหงก็ยกทหารออกจากค่ายมาถึงที่รบแล้วก็ยืนม้าอยู่แล้วก็ให้ร้องบอกไปให้เกียงจูแยออกมาเจรจาความเมืองกับเราเกียงจูแยเห็นอินหงยกมาสมคิดก็จัดทัพพร้อมแล้วก็ขี่สู่ปุดเสียงพาเซียเจียงจูยกออกจากประตูเมืองครั้นพ้นกำแพงมาหน่อยหนึ่งก็ให้เสียเจียงจูคอยจับอินหงอยู่ที่นั่นเกียงจูแยก็เดินทัพไปถึงที่รบจึงเอากระบี่ชี้หน้าอินหงว่าท่านนี่หาฟังคำอาจารย์สั่งสอนไม่วันนี้ตัวท่านจะละเอียดเป็นจุนไปแน่นอนครับอินหงเดินนิสัยฟังแล้วโกรธแน่แต่โกรธแล้วทำอะไรต่อต้องติดตามต่อกันในสัปดาห์หน้าเพราะว่าช่วงระยะเวลาของการเล่าเรื่องในอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติด

0: วิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะพร้อมติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ ซามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบกรณีชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแต่ไม่ได้เดินทางตามกำหนดโดยประสานการทำงานร่วมกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ลงพื้นที่ไปติดตามการช่วยเหลือเบื้องต้นรับทราบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3.7 ล้านบาทโดยแต่ละคนได้ชำระเงิน 25,000 บาทจากราคาแพ็กเกจเต็มประมาณ 45,000 บาทซึ่งองค์กรอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างเองจากเงินกองทุนจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นอีกทั้งสคบ.ยังได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดควบคู่กับการเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดูแลคณะผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์ที่จะเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารในคืนนี
7: ้นายบุญช่วยหอบยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากกรณีผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนาของผู้ได้รับผลกระทบโดยคณะผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสมีกำหนดเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสหรือบขส.นราธิวาสในเวลาประมาณ 22:00 นของวันนี้ซึ่งทางจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลอย่างเต็มที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกุมเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยึดของกลางรวม26ตันพร้อมเร่งขยายผลทลายเครือข่าย
8: นายสรันสันวีรกุลสุนทรคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจค้นและจับกุมเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมายรวมกว่า26ตันประกอบด้วยเนื้อโคเนื้อสุกรลิ้นวัวและหนังสุกรซึ่งไม่สามารถแสดงเอกสารหรือใบอนุญาตนำเข้าได้และเตรียมขยายผลถึงผู้นำเข้าและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลังการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเป็นการนำเข้ามาจากประเทศอาร์เจนตินาและคาดว่าอาจมีการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรในลักษณะเดียวกันอีกหลายแห่งจะขยายผลต่อไปเพื่อป้องกันผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยทางอาหารของประชาชนและจะเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายสามารถแจ้งมายังศูนย์พระพิรุณได้ทันทีเพื่อนำไปสู่การสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพินโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็คุมเสียงทีมงานของถนนตรีนะครับคุณเมฆขันแก้วธนงศักดิ์นิยมทองตรึงจิตและการจันทร์วัฒน์วงสว่างบริพาเทียมแสนสมเกียรติเทพมณีเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็มีข่าวเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์นี้เยอะมากเลยนะครับเป็นข่าวใหญ่ทั้งระดับไปถึงระดับโลกเลยนะฮะที่เป็นเรื่องของการข่าวของที่มีการขนเฮโรอีนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นกระทบกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในงานหน่วยงานอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าคดีความอะไรนั้นก็คงจะต้องติดตามกันให้เข้มข้นขึ้นในขณะนี้ก็ทางทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจปปส.นี่กำลังทำงานกันอย่างหนักมากๆก็เอาใจช่วยให้ได้ตัวคนร้ายได้สาวไปถึงต้นต่อให้ได้นะครับแล้วก็คนที่ได้ประสบเหตุนะครับเกิดเหตุในการที่จะต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนอยู่แล้วก็ติดอยู่ในทางประเทศออสเตรเลียในขณะนี้นะครับคือแอร์สาวนี่ก็คงจะต้องดูกันว่ามีหลักฐานอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เหตุผลอะไรต่างๆที่เราได้ในติดตามในข่าวสารกันไปนะครับอีกข่าวนึงก็โอ้โหแบบตกใจมากกับเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีเด็กพิเศษที่เป็นออทิสติกไปขับชนพระธุดงค์มรณภาพถึง10รูปนี่เป็นข่าวเศร้ามากๆนะครับก็คงจะพอดีวันนี้ทั้งแรกว่าจะจัดรายการสดไปถึงช่วงเที่ยงคืนแต่ว่าก็สัญญากันไว้ว่าจะนำเทปบันทึกถนนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับกับนักงานคาราวานจุดพักนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานและคาราวานน้อยพร้อมด้วยดวงดาวเกียวดายก็ฝากกันก็3ชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องการลงทะเบียนก็ใจเย็นๆกันนะครับก็ต่างแบ่งไว้ในเรื่องของการลงทะเบียนในระดับต่างๆนั้นก็เพื่อให้สมาชิกที่นะฮะที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับเราลงชื่อไว้หมดทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปีแรกๆจนกระทั่งถึงปีนี้ว่าระดับของวันนี้ของไดมอนด์ลงกันก่อนนะฮะก็ไม่เท่าไหร่ครับ97คนแล้วก็หลังจากวันที่4แล้วก็วันที่5พรีแพลตินัมนะฮะแพลตินัมระดับแพลตินัมก็ลงวันที่5ระดับโกลด์วันที่6วันที่7ก็ทุกคนก็ลงทะเบียนกันเรานี้รับไม่เกินนะครับไม่เกิน700ที่นั่งนะฮะเพราะว่าเราจะต้องมีพื้นที่เอาไว้สำหรับผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับทั้งผู้บริหารศิลปินนะฮะแล้วก็คนที่ได้มีคุณอุปการต่างๆกับทนดนตรีเราก็จะได้แบ่งปันพื้นที่กันแต่ก็ยังมีพื้นที่ให้ยืนแต่ที่ทุกคนก็แบบไม่ได้หลับได้นอนรอคอยการที่จะต้องลงทะเบียนกันผมก็ไม่ได้หลับได้นอนนะครับก็หมดแต่ที่จะต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยนะเพราะว่ามีผู้ที่เป็นผู้ที่เข้าชมเนี่ยกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงวัยเนี่ยเยอะนะครับทางมีไฟด้านหลังไม่สามารถใช้ได้อย่างจำนวนมากเพราะว่าเป็นที่แคบก็จะต้องใช้การทางออกนี่มีการซองกันไปนะฮะทางทีมงานเทคนิคของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ทีมงานของตึกอาคารห้องออดิโทเรียมแล้วก็อาคารปฏิบัติการสื่อใหม่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆส่วนที่วันนั้นเราได้มาทำความเข้าใจซักซ้อมดูอุปกรณ์การดับไฟแล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการที่ต้องหนีไฟกันแหละครับหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็มีรถที่ทางน้องๆจากช่อง NBT เขาเป็นอาสากู้ภัยเขานำมาช่วยถนนดนตรีกันด้วยนะครับนี่ก็คือในสิ่งที่ผมกังวลมากกว่าเรื่องอื่นๆเนาะคงจะก็ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ได้รับความสุขหรือก็มีสิ่งต่างๆที่ถนนดนตรีได้มอบให้ในปีสุดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ในปีสุดท้ายแล้วก็ครั้งที่ก่อนรอง สุดท้ายนะครับก่อนที่จะยุติในเดือนสิงหาคมกันไปฮะก็ติดตามกันได้นะครับในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวคงจะมอบเพลงให้ที่คุณขอมาทาง Google Form แล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีนะครับคือวันนี้คุณบุญประกอบอกถิ่นก็ควบคุมเสียงจะได้เลือกบันทึกนะครับที่คุณเมฆขันแก้วได้ตัดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับ78ปีนะครับจุดพักนักเดินทาง78ปีนักงานคารวานบรรยากาศกับวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวได้นะครับพบกันในช่วงเวลานี้กับทนดนตรีไลฟ์นะครับผมจะกลับมาทำหน้าที่กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางครับลาติสวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ทนดนตรีไลฟ์ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายของการจัดทนดนตรีไลฟ์ฟังแล้วใจหายใช่ไหมครับของฟรีกำลังจะจากไปครับแล้วก็ของใหม่ไม่รู้ว่าจะมีใครจะมาทำหน้าที่ต่อผมก็ไม่ทราบแต่ผู้บริหารนะครับอยากจะให้ทำต่อท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีผู้บริหารอยากให้ทำต่อทุกท่านแต่ว่าครับก็เหมือนกับทุกท่านนะฮะแต่ว่าการเวลามันก็อย่างนี้ครับคนจะ60แล้วหน้าตาก็จะดูแบบนี้นะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครที่จะได้ทำหน้าที่ต่อหรือไม่แต่ถ้านะครับถ้าผมนะครับพอจะทำงานให้กับทางราชการได้ก็ยินดีนะครับที่จะมาร่วมงานกันต่อไปนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่ากรมประชาสัมพันธ์เรารับใช้พี่น้องประชาชนมาจนกระทั่งนะครับถึงวันนี้ของทนดนตรีทั้งในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง FM 92.5 MHz ก็จัดรายการที่บ้านแล้วนะครับก็แน่นอนฮะก็คงจะทำหน้าที่ต่อแต่ส่วนของทนดนตรีไลฟ์นะครับก็คงจะตามกำหนดในโครงการก็จะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนสิงหาคมตามปีงบประมาณนะครับถ้ามีโอกาสคงจะได้เจอกันฉะนั้นใน3ครั้งที่เราจะได้พบกันนั้นเป็น3ครั้งที่ผมตั้งใจที่จะให้มีคุณค่านะครับกับความทรงจำที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางของทนดนตรีใน3ครั้งนี้นะครับครั้งนี้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะครับที่ได้มากับทนดนตรีมา3ปีแล้วและปีนี้ก็จะเดินทางพร้อมกันกับทนดนตรีเพราะว่าคารวานนั้นเป็นชื่อที่เราได้คุ้นกันสำหรับคนเพื่อชีวิตว่าการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดนะครับนางงาก็78แล้วยังไม่สิ้นสุดการเดินทางอันนั้นทนดนตรีจะสิ้นสุดการเดินทางได้ยังไงใช่ไหมครับครับ วันนี้นะครับนางงาไม่ได้มาคนเดียวก็ผมก็เชิญนะครับในเรื่องของตำนานของบทเพลงเพื่อชีวิตว่าจะมีใครมาสานต่อก็ปรากฏว่าลงตัวกันพอดีเพราะว่ามีพี่ชายคนหนึ่งที่นะครับไม่เชิญมานี่ไม่ได้นะฮะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้จัดการวงของวงนี้นะครับเขาคุยลูกชายนะครับมีลูกชายเล่นดนตรีอยู่ในวงดีนะครับจริงไม่ใช่ผู้จัดการหรอกครับก็เป็นพี่ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนแล้วก็เป็นที่รู้จักกับทนดนตรีมานานทีเดียวนะครับก็คงจะได้พูดถึงวงดนตรีวงนี้นะครับในนามของคนทำงานด้านสื่อสารมวลชนนะครับขอเรียนเชิญพี่ก่อเขตจันทร์เลิศรัตน์ครับสวัสดีครับขอใหม่ให้พี่ก่อเขตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะก็จากไทย PBS ก็จะมาจับมือกับกรมประชาสัมพันธ์แล้วนะฮะก็เป็นนะครับพี่ชายท่านหนึ่งที่ผมก็ตอนแรกเห็นเด็กๆก็คิดว่าเขาไม่ได้เอาจริงเอาจังนะฮะไม่คิดว่าโอ้โหทุกอย่างวันนี้เขาตั้งใจแล้วก็เดินทางมาถึงการสร้างวงนี้มีชื่อว่าคารวานน้อยนะครับอยากให้พี่ก่อเขตเล่าแล้วกันแล้วจะได้ย้อนไปถึงเรื่องราวของเด็กน้อยนะฮะที่พี่ก่อเขตเนี่ยนะครับได้ดูรูปเหมือนกันเหมือนไม่ได้ใช้ AI นะนี่ของจริงมือกลองใช่ไหมครับมือกลองนะครับเอาละครับเชิญครับแนะนำครับคารวานน้อยเป็นยังไงครับ
2: ครับขอบคุณคุณพินโยครับแล้วก็ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ให้โอกาสกับนักดนตรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็ให้โอกาสกับพวกเรามา มาเสพดนตรีที่มีคุณภาพนะครับเมื่อสักครู่ฟังคุณพิโยพูดบอกว่าจะไม่มีแล้วเลยฮะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีต่อไปนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามขอบคุณมากนะครับขอบคุณและเป็นเกียรติครับที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับขอบคุณคุณพิโยสำหรับคาราวานน้อยเนี่ยครับมัน20ปีมาแล้วเผอแป๊บเดียวนะครับ20ปีแล้วนะครับคาราวานน้อยเนี่ยเกิดจากคาราวานวงใหญ่นะครับเขาซ้อมดนตรีเล่นดนตรีกันแล้วก็ลูกๆหลานๆคาราวานน้อยก็ติดตามมาดูผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าการเฝ้าดูคุณพ่อแล้วก็คุณลุงคุณอาของเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นวงคาราวานน้อยมาถึงวันนี้นะครับพี่อืดทองการธานานะครับเป็นคนหนึ่งที่ทั้งฟูมฟักแล้วก็ผลักดันให้มีการเล่นกันนะครับสามคนแรกก็มีกันตรึมนะครับของพี่หงามีกีตาร์ลูกชายของผมนะครับแล้วก็มีอาร์ตนะครับลูกชายคุณพี่เอียดวินัยอุปริตผู้ที่เขียนเพลงนกสีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นสามคนหลักหลังจากนั้นก็มีสมาชิกมาวนเวียนกันมาเล่นกันอยู่เป็นพักๆนะครับแล้วก็เล่นกันนะครับกันเติมนี่ผมจำได้ว่าคุณพ่อเขาเล่นคอนเสิร์ตอยู่กันเติมอยู่ข้างซ้ายแล้วก็เล่นกีตาร์ครอบคุณพ่อเขานะครับนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มีการเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกคอนเสิร์ตต่างวัยต่างเวลากับคาราวานเป็นครั้งแรกตอนนั้นเขาอายุยังไม่ถึง10ขวบนะครับก็ซ้อมกันแล้วก็เป็นผมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไม่เห็นเขาตอนหลังที่เขามาเล่นกันผมคิดว่าคาราวานน้อยคือผู้ที่สืบสานตำนานของคาราวานได้นะครับไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นลูกเป็นหลานเท่านั้นนะครับแต่ผมว่าสำเนียงอารมณ์แล้วก็ลีลาการถ่ายทอดเนี่ยนะครับเดี๋ยวทุกท่านคงจะได้รับชมกันนะครับมันคือคาราวานในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจสำหรับผมนะครับส่วนพี่หงาหรือว่าวงคาราวานนะครับเราก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นผู้ที่อยู่บนถนนของดนตรีเพื่อชีวิตแล้วก็เพลงของคาราวานไม่มียุคสมัยนะครับไม่มีคำว่าล้าสมัยแล้วผมคิดว่านั่นนี่จะเป็นบทเพลงอมตะของประเทศไทยเลยทีเดียวครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
3: คร
2: ับ
3: ครับ
2: ขอบคุณท่านครับ
3: ถ้าจะน้อมรับนะฮะว่าจะทำต่อนะครับ
2: ต้องทำต่อนะ
3: อนุญาตนะ
2: คุณพิญโยท่านไม่อนุญาตคุณพิญโยพัด
3: ขอบคุณครับโอเคครับครับนี่ก็คือสื่อสารมวลชนคุณภาพอีกท่านหนึ่งที่ทำงานด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นตั้งแต่สมัยที่ผมจัดรายการเนี่ยพี่ก่อเขตเขาจัดรายการกลางคืนภาคดึกก็เลยเปิดดูอ้าวมีศิลปินที่เรารู้จักเนี่ยเขาไปออกอากาศทางพี่ก่อเขตสมัยก่อนก็เป็น ITV ใช่ไหมครับนะฮะครับเอาละครับก็คงจะไม่เสียเวลานะฮะอักไคอายุ78แล้วครับไม่กล้าบอกใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่ใช่เรื่องน่าอายน้า78ยืนวันละเล่นคอนเสิร์ตวันละ3ชั่วโมงขึ้นไปนะฮะผมตอน78ผมคงไม่เอาเท่านั้นแล้วนะฮะถ้านั่งนั่งพอเดินได้นี่ก็พอแล้วนะครับครับวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เราไม่ได้ถ่ายทอดแล้วก็ไลฟ์ออกไปทางเพจนะครับอยู่ในช่วงการแสดงความอาลัยนะครับสำนึกในพระกรุณาธิคุณแล้วก็พรุ่งนี้นะครับถึงจะนำบันทึกไปออกอากาศกันนะครับแล้วก็ติดตามถนนดนตรีไลฟ์อีก3ครั้งนะครับก็คือในเดือนหน้านะฮะกรกฎาคมใช้ชื่อตอนว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับกับคาราบาวเต็มวงและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะครับไม่ต้องดราม่าแย่งชิงนะฮะเข้ามาโพสอะไรเรื่องราวนี่ผมไม่อ่านนะครับเพราะว่าผมถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันทั้งนั้นแหละครับแต่ที่เราไม่สามารถจะรองรับได้ทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเรามีที่อยู่จำกัดเท่านี้นะครับเราจะไปมีกำลังจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆหรือว่าในที่ที่กว้างใหญ่กว่านี้เราก็ต้องลงทุนลงแรงแล้วก็ต้องหางบประมาณอะไรอีกเยอะแยะซึ่งมันเป็นภาษีของประชาชนทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้ในพื้นที่นี้ก็คิดว่าแบ่งปันกันนะครับมีน้อยก็ใช้กันน้อยๆนะฮะมีมากเราก็ใช้กันมากนะครับนะฮะตอนนี้ก็เหลือเท่านี้แหละครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเพื่อชีวิตนะฮะก็คิดว่าอย่างน้อยก็แบ่งปันกันนะครับไม่ต้องแย่งชิงกันนะฮะถ้าแย่งเก้าอี้กันก็เป็นอาวุธเลิกนะครับเลิกจริงๆโดยปริยายและสุดท้ายนะครับก็คือศิลปินที่เดินทางมากับถนนดนตรีตลอดเวลาเลยนะครับ31ปีก็คือนะครับมาริฮัวน่านะฮะในวันที่6สิงหาคมนะครับ มิตรภาพผูกดวงใจและกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนสิงหาคมนะครับและวันนี้ครับก็ขอทุกท่านนะครับมีความสุขกับถนนดนตรีไลฟ์ในวันนี้กับผมพิญโยรุ่งสมัยนะครับกับเรื่องราวของนะฮะจุดพักของนักเดินทาง78ปีนังหงาคารวานและช่วงแรกนี้พบกับคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายขอเชิญรับชมครับ

0: บอนกันนะครับจริงๆเพลงนี้เราหวังร้องไว้นะครับ
1: ครับผม
0: ครับหลายคนคงคุ้นกับเสียงเราหวังนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเป็นคาราวานน้อยเนาะตัวสีมือสั่นหมดแล้วเนี่ย ปกติไม่เคยสั่นเลยนะครับมือสั่นหมดเลยแนะนำสมาชิกหน่อยดีกว่านะครับขอบคุณครับ สายมือสุดครับพี่โยครับพี่โยมาจากวงทีโบนครับมาจากวงทีโบนนะครับ แล้วก็น้องอาร์ตนะครับอาร์ตนะครับด้านหลังพี่ต้าพี่ต้าครับอีกคนหนึ่งพี่เติมครับพี่เติมครับผมชื่อก๊อฟครับผมขอบคุณครับผมกำลังจะเล่นเพลงที่น่าจะฮาร์ดคอร์ที่สุดเพราะว่าเป็นเพลงมีจังหวะเพลงเดียวเพลงนี้ต้องให้พี่อาร์ตพูดแหละครับเพราะว่าเป็นเพลงของคุณพ่อพี่อาร์ตนะครับ
2: ครับก็สมัยก่อนนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงบูบูนะครับเป็นเกาะหนึ่งที่จังหวัดกระบี่พ่อผมก็เป็นแบบคุกคีกับวงคาราวานนะครับแต่งเพลงพวกกระต่ายกับเต่าหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็เมื่อก่อนก็จะเป็นแก๊งครับนางาครับก็ไม่มีแขกรับเชิญหรอเพลงเนี้ยไม่มี
0: จะรับเชิญจะเชิญไหม
2: เชิญเนี่ย
0: เชิญมันก็ออกมาเขินอีกอ่ะเดี๋ยวค่อยเชิญทีเดียวไหม
2: โอเคได
0: ้ค่อยเชิญทีเดียวแล้วเดี๋ยวให้อาร์ตเล่าเรื่องเป็นเรื่องลับๆนะมีเรื่องที่แบบไม่พี่ๆน่าจะไม่เคยได้ยิน
2: เมื่อก่อนน้าว่องอะไรเงี้ยไปเที่ยวเกาะภูพูด้วยกันปรากฏว่าโดนหอยเม่นต่ำ
0: ระหว่างโดนหอยเม่นต่ำขาก
2: ูมีขาข้างดีข้างนึงเนี่ยยังโดนหอยเม่นต่ำ
0: ดันไปต่ำข้างที่ดีด้วยนะข้างไม่ดีไม่ต่ำหอยเม่นมันรู้ไง
2: แล้วแกก็โอ้เจ็บมากเลย
0: ได้อยู่ได้เลย
3: ได้อยู่
0: เตรียมมาเรื่องเดียว
2: ผมเตรียมมาแค่นี้ครับ
0: เอาธรรมดาปกติวงนี้คุยไม่รู้เรื่องครับคุยไม่รู้เรื่องไม่เน้นคุยพอคุยกันเองก็ยังไม่รู้เรื่องเป็นเพลงที่ผมกลัวที่สุดเลย
2: เพลงนี้เราจะเล่นแบบสไตล์ร้อง
0: เดี๋ยวเรามาเล่นแล้วแบบพี่ๆน้องๆร้องไปพร้อมๆกันไหมครับแบบพี่ๆร้องไปด้วยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ซ้อมเลยครับว่าใช้ความพยายามเล่นนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่ๆทุกคนครับ
0: สวัสดีครับผมชื่อต่อนะครับชื่อจริงชื่อตระกูลอุทกนะครับก็พี่ตืมหายอีกแล้วทิ้งกันอีกแล้วครับเล่นมา 3-4 คอนเสิร์ตแล้วครับของคาราวานน้อยนะครับก็ผมโดนทิ้งเนี่ยประจำทิ้งอีกแล้ว
2: ยังเหลือช่วย
0: ผมตอนนี้ยังเป็นทหารอยู่นะครับออกจากค่ายมาเล่นงานเนี้ยผมไม่รู้สคริปต์ไม่รู้เวลาไม่รู้อะไรเลยครับก็มารู้เมื่อถึงงานเมื่อกี้เล่นเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยก็น่าจะเล่นเพลงปู่แล้วครับ

0: ขอบคุณครับ
1: โอเคครับก็มาเพลงเดียวมันก็กระไรอยู่นะครับก็ไม่ได้ซ้อมกับเขาเลยนะเนี่ยกับรุ่นพี่เขาเนี่ยไม่ได้ซ้อมนี่สดจริงๆนะครับสดแบบสดมากเอาจริงผมตื่นเต้นนะครับโอ้โหคนเยอะเหมือนกันอีกเพลงหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของเพลงด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตปู่ขออนุญาตปู่งาปู่วงนะครับ

0: คุณจะเป็นเพลงสุดท้ายนะครับของคารวาน้อยก่อนจะได้ฟัง
1: จะได้รู้บ้างแล้ว
2: แม่สายเขียวทำตัวไม่ค่อยถูกครับแอร์เย็น
0: ดันพูดเก่งขึ้นมาสักการะเราไม่พูดต่อปูมาก็พูดไม่รู้จะพูดอะไรต่อ
2: ก็เขาไม่ตอบเนี่ยไม่คุยกันจริงๆเขาไม่ตอบผมเลย
0: วงนี้เขาเน้นพลังจิต
2: เชื่อมจิต
0: นี่จริงๆยังไม่มีใครได้ยินเสียงพี่โยนะจริงๆพี่โยน่าจะลุกขึ้นทักทายหน่อยไหมครับสวัสดีแบบมีเสียงหน่อยครับผมเขาบอกเพลงสุดท้ายนี่ผมต้องเล่นเพลงของตัวเองนะครับครับผมนี่ก็เกิดมากับเพลงของวงคารวานนะครับเวลาร้องเพลงคารวานก็จะมันเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนแบบร้องได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่พอวันนี้ต้องมาร้องจริงๆอ่ะก็เขินว่าจำเนื้อไม่ได้ก็ต้องดูเนื้อด้วยนะครับป้องกันไว้เพราะว่าพี่ๆข้างล่างนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้งไงครับว่าร้องผิดแล้วโดนตำหนิก็พี่ตึมหลับไปแล้วได้ยังส่วนน้องต้านี่ข้างหลังนี่จริงๆต้องรอบนี้ต้องขอบคุณน้องต้านะครับที่เป็นคนเขาเรียกว่ารวมพลให้คารวาน้อยกลับมาอีกครั้งนึงนะครับนั่นตบมือให้น้องต้าพี่ครับผมเองก็เป็นนักร้องอยู่วงดวงดาวเดียวดายนะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเลือกผมมาอยู่เป็นนักร้องของเขานะครับอยู่ดีๆก็ไปหาที่บ้านแล้วก็ไปตะล่อมผมมานะครับผมก็ยอมเป็นคารวาน้อยไปซึ่งก็ยินดีครับแล้วก็หวังว่าพวกเราจะทำเพลงของตัวเองนะครับเพราะว่าคารวานใหญ่เขาทักท้วงมาครับว่าให้คารวานน้อยทำเพลงของตัวเองได้แล้วนะครับที่เรายังไม่ทำเพราะว่าเรากลัวทำแล้วประสบความสำเร็จมากครับ แล้วตัวละครของคารวานใหญ่จะไม่มีคนเล่นด้วยนะครับ ยิ้มเลย

0: โอ้ผมลืมครับตบมือให้กับคาราวาน้อยอีกคนนึงนะครับ
1: เอ้า
0: ที่คุยกันไว้ไม่ใช่คาราวานคนนี้นี่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกรเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
6: นายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของพายุไมซักส่งผลให้มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยที่จังหวัดจันทบุรีฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังถนนหลายเส้นทางและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนผลไม้ในที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดริมน้ำอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิชกูฏอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุงคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำท่วมขังจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนที่จังหวัดระยองช่วงเช้าเกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่บ้านวังว่าหมู่ที่1ตำบลวังว่าบ้านเรือนประชาชนเสียหาย5หลังคาเรือนที่จังหวัดตราดช่วงครึ่งวันเช้ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นพื้นที่สูงเนินเขาทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลด่านชุมพลตำบลช้างทูลตำบลหนองบอนและตำบลบ่อพลอยรวม16หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังเกิดวัตภัยทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่เสียหาย7หลังคาเรือนหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือแล้วปัจจุบันฝนได้หยุดตกสถานการณ์คลี่คลายแล้วและจังหวัดชลบุรีที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาเกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมกำแพงสถานประกอบการพังทำให้กองวัสดุโฟมถูกน้ำพัดเข้าบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างแลนด์มาร์คสีเขียวแห่งใหม่พร้อมรับมหกรรมพืชสวนโลก
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบณค่ายประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนออกกำลังกายและทำกิจกรรมของประชาชนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของประเทศเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวด้านนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีกทั้งในปี2569ยังได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 3,670,000 คนสร้างเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้านบาทและกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่กว่า 81,000 อัตราชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพยกระดับบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณโรงพยาบาลปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญทั้งนี้โรงพยาบาลอำนาจเจริญมีแผนพัฒนารวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งและเตรียมนำเสนอแผนเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเต็มรูปแบบในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับตามมาตรการ Green Energy เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมุ่งยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

เขาบอกคนเยอะเยอะจริงๆนะครับก็โอเคนะครับก็ไม่รู้จะพูดว่าดีใจหรือเสียใจนะครับว่าคุณพินโยลุงสมัยจะเกษียณแล้วก็คอนเสิร์ตก็เหมือนพากันอำลาไม่รู้ว่าคนมารับตำแหน่งต่อไปนี้จะทำอะไรยังไงเหมือนเดิมหรือไม่ก็ทำใจนะครับก็หวังว่า NBT จะมีสิ่งดีๆนำเสนออย่างนี้ให้ปรากฏนะครับหวังไว้อย่างนั้นคุณพิญโยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเกษียณไปแล้วก็ไปทำมาหากินนะครับไม่ต้องเสียดายเพราะว่าสิ่งที่เราทำมานั้นดีที่สุดแล้วนะครับอย่าไปเสียดายอะไรผมยังไม่เสียดายเลยนะครับเกิดมาก็ทำพบเห็นคิดเขียนเรียนรู้นะครับอีกไม่นานก็มาอยู่แล้วนะครับ

ับก็เอาเพลงนี้มาขึ้นนะครับเปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยเราเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเพลงผมแต่งเองนะครับผมเลยไม่แคร์ใครนะครับเปลี่ยนเนื้อในข้างหลังว่าทุ่งกุลาในสมัย8ขวบตอนนี้ผม78นะครับก็70ปีที่ผ่านมาก็สิ่งที่เห็นก็คือในบทเพลงไม่มีคนไม่มีการจับจองไม่มีอะไรพี่น้องนึกภาพให้ดีนะครับเป็นทุ่งหญ้าเปล่าๆแล้วก็มีหมาป่าฝูงหมาในอะไรทํานองนี้ผมเพลินได้ผ่านไปนะครับก็เลยเก็บภาพนั้นมาเขียนเรียงความส่งครูในวัยเด็กๆนะครับสมัยเรียนเขียนโดยไม่ตั้งใจจะเป็นนักเขียนเรียงความคะแนนเต็ม10ครูบอกครูอยากให้11ผมเลยเอาภาพอันนั้นมาเขียนนะครับเพลงแรกในชีวิตที่ผมแต่งนะครับก็เลยวันนี้เป็นเพลงแรกนะครับเพลงต่อไป

ครับก็เป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องมานานก็อยากจะร้องนะครับคิดถึงแม่นะครับแม่ผมตายด้วยอุบัติเหตุนะครับช่วงอายุไม่ถึง70 60กว่าตกรถไฟนะครับแล้วข่าวที่ผมได้รับก็คือผมอยู่ในป่าจดหมายที่แจ้งว่าแม่เสียชีวิตห่างจากเหตุการณ์จริงๆประมาณ1ปีนะครับผมก็เลยนั่งซึมเศร้าอยู่ในป่าแล้วก็เขียนเพลงอันนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันเพลงต่อไปนี้ก็คือพูดถึงสหายร่วมรบในป่าเขาลำนาไพรที่จากไปพี่น้องหลายคนขอไว้นะครับ

ครับก็จะเป็นเรื่องเศร้าๆทั้งนั้นนะครับผมได้อยู่ผมเขียนเพลงเขียนเรื่องอะไรมีแต่ความเศร้าทั้งนั้นแหละครับพี่น้องมาฟังก็เตรียมเศร้าไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับไม่ค่อยสนุกสนานไม่ได้พาเต้นรำผมคิดว่าเพลงเดินเพลงก็เต้นรำได้นะครับโดยจริงๆแล้วถ้าอยากจะเต้นนะครับมันอยู่ได้คือพูดไปคือเราไม่มีปัญญาจะทำให้มาโลโชเชได้นะครับก็จะมีเพลงแนวนี้ฟังตลอดเลยขออภัยท่านที่รักสนุกเฮฮาไปแล้วกันนะครับเพลงต่อไปนี้ก็เช่นเดียวกันพื้นเดี๋ยวขอพูดก่อนได้ไหมเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องปล่อยเพลงพวกนี้ออกมาก่อนก็อยากจะปล่อยนะครับเพลงนี้ไม่ค่อยได้เล่นหรอกครับเพราะว่ามันเล่นยากผมเองยังไม่เล่นเลยผมจะร้องอย่างเดียวให้ลูกชายตีคอร์ดให้แต่เป็นผมก็ชอบเพลงนี้ที่จริงต้นแบบของเพลงเป็นเพลงฝรั่งนะครับเพลงบ๊อบดีแลนแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าเพลงอะไรผมบ๊อบดีแลนเนี่ยก็น่าจะอายุ80หน่อยๆแล้วเป็นพี่ผมเรียกพี่บ๊อบก็แล้วกันนะครับไม่รู้จักเขาหรอกก็นึกถึงภาพที่เก่าๆนั่นแหละครับเวลาเราเสียคนเสียอะไรไปเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำพิธีที่ไหนอย่างไรเราก็ฝังศพเอาไว้ตามภูเขามั่งตามที่เหมาะสมไม่มีพิธีรีตองอะไรแล้ววันหนึ่งเมื่อสงครามสงบเราก็อยากทำบุญก็เที่ยวไปสอหาตามหาหลุมฝังศพของเขาซึ่งบางทีก็จำไม่ได้ผมเขียนเพลงนี้เพื่อให้กระดูกของเพื่อนของสหายที่สูญเสียไปแล้วเราเก็บมาทำบุญนะครับลองฟังดูนะครับหลับ

อยากจะร้องนะครับสองสามเพลงต่อไปในเพลงเก่าๆนะครับพี่น้องก็คุ้นเคยอยากเพิ่มมอนิเตอร์ตรงนี้นะเก็บแป๊บเดียวโอเคดีขึ้นเยอะก็นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งปัจจุบันนี้ตัดผมแล้วนะครับเพิ่งตัดเมื่อ2วันดูใน Facebook ก็ดีใจด้วยแล้วก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มีครอบครัวแล้วก็ลูกก็เสียไปบ้างอะไรบ้างยังเป็นชาวนายากจนอยู่เหมือนเดิมนะครับ2-3เพลงต่อไปนี้คิดถึงเขา

เสียงเปาะกระดึงควายหน่อยครับเสียงเหล่านี้เกิดจากการสร้างธรรมของคนเลี้ยงของมนุษย์เป็นสินค้าซื้อขายกันโดยทั่วไปให้ดีเนี่ยก็ต้องไม้ดีๆไม้ดีๆก็แพงขึ้นถ้าควายที่เรารักมากๆลูกควายเผือกมั่งอะไรมั่งเราก็จะซื้อของดีๆราคา500บาทให้เขาตัวธรรมดาธรรมดาก็อันละ200บาทก็ให้เขาไปเวลาเขาเดินไปไหนเราจะได้ยิน

0: โอ้ยขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์มาเต้นให้ดูนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสีสันสีสันพี่น้องครับมีเกล็ดขำๆนิดหน่อยนะครับอยากจะพูดในขณะที่ร้องเพลงสองสามเพลงที่ผ่านมาอยากจะพูดว่าอะไรอยากจะพูดว่าเพลงคนก็ควายนี่ไม่ได้ร้องลูกคนสู้เพลงคนก็ควายเสียงอีสานแล้วก็เพลงของกรรมชนหนึ่งเพลงในปีพ.ศ.2518หรือ19นี่จำไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อก็รู้แล้วว่าเพิ่งเกิดรัฐบาลเคยสั่งห้ามไม่ให้ร้องไม่ใช่ไม่ให้ร้องห้ามไม่ได้ครับไม่ได้ให้ร้องไม่ให้เผยแพร่โดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละแล้วผมก็นึกย้อนภาพวันนี้มานั่งเล่นในกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะครับที่ทำให้สองสามเพลงของเราดังเป็นข่าวไว้ทั่วประเทศถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้กี่แสนวิวกี่ล้านวิวก็ไม่รู้สองสามเพลงนั้นที่ถูกห้ามไม่ให้เผยแพร่ไม่ให้อะไรต่างๆนานาคือการเกิดของวงเราอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับขอบคุณรัฐบาลขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นก็แล้วกันนะครับประโยชน์ของกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ตรงนี้แหละครับจอกนะครับเพราะวันนี้มีอธิบดีรองอธิบดีมาแล้วก็นะครับก็ขอคารวะก็แล้วกันยุคสมัยมันต่างกันนะครับผมจัดเพลงมาคุณพินโยบอกว่า30เพลงไม่ใช่ครับผมจัดมาแค่20เพลงเพราะว่าเกรงว่าเวลาจะไม่พอก็เอาเท่าที่เล่นมาพี่น้องโอเคไหมครับจนเดี๋ยวนี้ผมยังนั่งนึกไม่ออกว่าคำว่าโอเคนี่มันแปลว่าอะไรนะครับจีบเอาเองก็แล้วกันอย่ามายุ่งหน้าเวทีได้ไหมมีเมียแล้วครับมีเมียแล้วครับเมียเขามาเกรงใจเขาหน่อยเป็นหลานก็ไม่ได้อยู่ในวงแต่ว่าเวลาวาระสำคัญเขาชอบมาเล่นเอาแนะนำตัวเอง
1: สวัสดีครับชื่อเล่นน้องโบครับชื่อจริงธนิตวิชัยดิษฐ์ครับเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์ธนิตศรีกินดีครับ
0: เป็นทหารไปจีบกันหลังเวทีก็แล้วกันนะครับแล้วมีเพลงที่ผมจะต้องตัดออก3เพลงนะครับเพื่อจะได้ประหยัดเวลาตัดออกไปแล้วค่อยถ้าอยากเล่นค่อยกลับมานะครับบ่อเปี้ยบ้านไผ่ภูเขาวิถีตัดขี้เกียจแหกปากจะเล่นเพลงที่เป็นกระแสในช่วงนี้นะครับเรื่องอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องทำลายครับเรื่องทุกอย่างครับขอบคุณมากครับพี่น้องที่นั่งอยู่กลางๆลำคาญพวกหน้าเวทีหรือเปล่าครับเ หยอกหยอกนะครับก็ผมมีโอกาสได้ไปสืบนักเสถียรผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีนะที่ล้มหายตายจากไปนะครับอัตวิบาทอะไรไม่คือยิงตัวเองเพื่อประท้วงความรู้สึกบางอย่าง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยเดชครับตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
6: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากผลตรวจพบเป็นเฮโรอีนเร่งส่งหลักฐานตรวจพิสูจน
8: ์พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสืบสวนขยายผลกรณีจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ส่งพัสดุต้องสงสัยเป็นยาเสพติดให้กับนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก่อนถูกเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจับกุมพร้อมเฮโรอีนเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการเข้าตรวจค้นห้องพักของนายอุทัยและการสอบถามผู้ต้องหาพบผ้าลายช้างที่ถูกตัดออกจากกระเป๋าจำนวน8ผืนซึ่งเศษผ้าถูกตัดเป็นริ้วจำนวนมากและพบผงสีขาวซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าผลยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนจากการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพว่าเดินทางไปรับกระเป๋าที่จังหวัดพะเยาก่อนนำมาพักเก็บไว้ในห้องพักภายหลังทราบข่าวนางสาวมีนาถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียจึงนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้งและนำกระเป๋าบางส่วนไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่อทำลายหลักฐานของกลางที่ตรวจพบในวันนี้เป็นพัสดุที่นำกลับคืนมาจากการไปส่งแล้วไม่มีผู้รับคนต่อผู้ต้องหาอ้างว่าทำแล้ว3ครั้งโดยได้รับการติดต่อจากบุคคลชาวไทยผ่านกลุ่มไลน์แต่จำชื่อจริงไม่ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลต่อไปจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
3: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในหลักการ
9: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนกฎหมายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ว่าได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ครั้งที่2ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มีนาคม2569แบ่งออกเป็น2ช่วงรวม60วันได้แก่การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลเป็นเวลา30วันและการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างตัวพระราชบัญญัติเป็นเวลา30วันจนถึงวันที่1กรกฎาคมยืนยันว่าจะรับฟังเสียงสะท้อนทุกเสียงพร้อมนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับมากลั่นกรองปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ไม่น้อยกว่า15วันก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอต่อครม.อนุมัติหลักการชวนันท์มาลีรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ฝรั่งเศสพบปารากวัยลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจคงไม่พ้นฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนมา3ประตูต่อ0จะพบกับปารากวัยที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายพลิกชนะเยอรมนีด้วยการดวลจุดโทษ4ประตูต่อ3โดยจะลงสนามเวลา4นาฬิกาสำหรับความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะยังไม่มีมาร์กุส ตูรามที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณน่องส่วนตัวหลักทั้งคีเลียนเอ็มบัปเป้กับตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่พร้อมลงสนามล่าตาข่ายส่วนปารากวัยจะยังขาดโอมาอัลเดเรเต้เซนเตอร์แบ็กจากสโมสรซันเดอร์แลนด์ซึ่งยังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าไม่สมบูรณ์หลังได้รับอาการบาดเจ็บในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนการแข่งขันอีกคู่แคนาดาเจ้าภาพร่วมจะพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับยังมีอีกหลายเพลงต้องตัดนั่นเองตัดดีไหมดีไหมครับตัดดีไหมครับก็มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังเป็นเพลงนะครับอินโดจีนครับ

วนใจข้าให้ลูกช่วยบ้าง

ขอบคุณที่ร้องนะครับคงจะร้องได้เพียงเดียวนี่แหละเนาะมีรักแฟนเพลงทั้งหลายอายุมั่นขวัญยืนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องตอบคำถามบ่อยๆคำถามดังกล่าวก็คือว่าบางคนก็เรียกพี่นะครับก็ขอใช้คำว่าพี่ก็แล้วกันพี่ดูแข็งแรงเนาะพี่แข็งแรงมากๆอะไรทำนองนี้ลุงผมพ่อผมอายุขนาดนี้เดินไม่ไหวแล้วสุขภาพดีจังผมบอกว่าไม่ดีหรอกครับมันก็เท่าๆกันนั่นแหละครับแต่บางเวลาที่เราเดินเหินได้ก็ดูเหมือนคล่องแคล่วแต่ที่จริงมันลดไปแล้วหายไปแล้วเยอะนะครับเมื่อสักสองสามชั่วโมงก็มีคนโทรมาพี่เตะบอลไหวไหมคือผมก็เลิกอาชีพนักบอลไปนานแล้วนะครับเพราะมันเรื้อรังมันปวดเส้นปวดเอ็นปวดข้อปวดอะไรเงี้ยกระดูกมันอธิบายไม่ถูกผมเลยหนีจากสนามบอลไม่ค่อยเจอแต่น้องเพิ่งชวนมาเนี่ยจะเตะมะรืนนี่ไหวไหมอ๋อได้อยู่กูจะไปวิ่งให้แต่ว่าเตะทีฉันจะเจ็บเป็นเดือนเลยนะของเงี้ยคือยอมเสียสละวันหนึ่งแต่เจ็บไปเป็นเดือนเพราะว่าเคยเป็นนักบอลไหมไม่เคยไม่รู้หรอกรองช้ำมันเจ็บข้อมันเจ็บแต่ก็ยังกัดฟันทนได้เพราะเตะทีใดก็มีความสุขทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ผมก็ยังติดตามบอลโลกอยู่แต่ผมไม่มีเงินซื้อน้ำมูกน้ำมันมันแพงผมก็เลยดูแต่ข่าวตามข่าวอย่างเดียวนะครับผมรู้จักหมดนะนักบอลน้องๆทั้งนั้นเลยที่ดังๆเมสซี่โรนัลโดอะไรเงี้ยน้องผมทั้งนั้นเลยว่าไปเดี๋ยวพอหาเพลงมันใกล้แล้วใกล้แล้วยังมีความสุขดีไหมครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่เสียสละชีวิตมานะครับ อยากเล่าเรื่องมากๆที่จริงผมเป็นนักเล่าเรื่องแต่มันไม่มีเวลามันมีเพลงให้เลือกจะฟังเพลงอะไรดีโอ้โหนี่ไม่ได้จัดไว้เลยเนี่ยคืนรัง

นะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับส่งเกษียณคุณปิญโยรุ่งสมัยด้วยสองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับนะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ข้อสำคัญการจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปจึงขอให้ทุกคนทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการได้แท้จริงพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนโยระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอาทิตย์แรม6ค่ำเดือน6ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในพระเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านรายการคติธรรมประจำวันด้วยการตามรายพ่อเพื่อพอเพียงเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น.ที่ราวครองของชาติจากนั้นรายการปาฐกถาธรรมด้วยการคุณของแผ่นดินเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการวิทยุอปมช.เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการรักษินถิ่นอีสานเวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการปันรักใจริ่งเลิฟด้วยการเพื่อนใจวัยรุ่นเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.ติดตามรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสาคนที่ผู้ประกาศฤทธิชัยโคประโคนทำหน้าที่ชั้นนี้นายวรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่รามคุปตสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังการคดีธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรหมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์นะญาติโยมก็อย่างได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมด้วยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักหน้าที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณแม่เยี่ยมวงสัมพันธ์ชัยที่ได้นิมนต์ไปฉลองศรัทธาเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมาณศาลา2วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์โยมผู้เป็นเจ้าภาพได้ถวายการอุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาและอุทิศบุญให้กับคุณแม่เยี่ยมวงสัมพันธ์ชัยอนุโมทนาขอบคุณลูกหลานไว้ในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องบำรุงพ่อแม่เป็นอุดมมมงคลซึ่งธรรมะเหล่านี้ก็นำมาให้ญาติโยมได้ฟังกันอยู่เนืองๆเพื่อเตือนจิตเตือนใจลูกหลานเพื่อที่จะทำให้ลูกหลานได้รู้หน้าที่ของตนเองคือความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นเครื่องหมายของความเป็นคนดีอยู่แล้วแต่ก็มีอยู่บ้างที่เป็นข่าวเป็นคราวเกี่ยวกับลูกหลานไม่ดูแลพ่อแม่หรือไม่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นบุตรธิดาที่ดีนะปล่อยพ่อแม่ต้องลำบากหรือบางทีบางครั้งก็ทำให้พ่อแม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจนะบางคนร้ายถึงขนาดทำร้ายร่างกายบิดามารดาก็มีนะคนลักษณะอย่างนั้นไม่ค่อยมีแต่ก็พอเป็นข่าวอยู่บ้างนะสำหรับคนที่มีคำว่าอกตัญญูนะนั้นโยมญาติทั้งหลายความกตัญญูรู้คุณของบิดามารดาเนี่ยชื่อว่าเป็นหน้าที่ของลูกหลานที่จะต้องรู้แล้วก็ตอบแทนคุณนะความกตัญญูก็หมายถึงความสำนึกในบุญคุณของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือผู้อื่นนะกตัญญูตามักควบคู่กับกตเวทีนะซึ่งหมายถึงการยอมรับบุญคุณของผู้อื่นแล้วทำการตอบแทนเมื่อรวมทั้งสองคำเข้าด้วยกันก็เป็นกตัญญูกตเวทิตาจึงหมายถึงความสำนึกจึงหมายถึงการรู้สำนึกในบุญคุณและตอบแทนพระคุณนั้นโยมญาติทั้งหลายอันความกตัญญูนั้นเนี่ยมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งนะเราท่านทั้งหลายรู้แล้วก็เข้าใจนะถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองว่าเราจะต้องบำรุงเลี้ยงบิดามารดาอย่างไรแล้วก็ทำหน้าที่ของตนอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูซึ่งท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าให้เรารู้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีบุญคุณแก่ตนอย่างไรก็จดจำเอาไว้ได้แล้วก็มีความสำนึกยอมรับในบุญคุณนั้นอยู่ในใจตลอดไปรู้ว่าบุคคลผู้มีบุญคุณแก่ตนนั้นมีความต้องการอะไรรู้ว่าตน
ควรปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีบุญคุณอย่างไรจึงจะเหมาะสมบุคคลผู้มีความกตัญญูย่อมจะเป็นผู้ไม่ลบหลู่ผู้มีบุญคุณนะในทางพระพุทธศาสนาได้รับรองเอาไว้ว่าความกตัญญูเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของความเป็นคนดีกล่าวคือจะรู้ว่าใครเป็นคนดีก็เพราะมีความกตัญญูเช่นจะรู้ว่าลูกดีก็เพราะมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่จะรู้ว่าศิษย์ดีก็เพราะมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์จะรู้ว่าพลเมืองดีก็เพราะมีความกตัญญูต่อประเทศชาติจะรู้ว่าประสบนิกรดีก็เพราะมีความกตัญญูมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์สรุปให้ชัดก็คือว่าความกตัญญูเนี่ยจะต้องรู้และก็สำนึกในฐานะ4ประการก็คือว่ารู้และก็สำนึกในความรักที่ท่านมีรู้และก็สำนึกในความดีที่ท่านทำรู้และก็สำนึกในคุณธรรมที่ท่านบำเพ็ญรู้และก็สำนึกในความร่มเย็นที่ได้พึ่งพาท่านดังนั้นโยมญาติทั้งหลายความกตัญญูเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนทั่วไปความกตัญญูเป็นหลักแห่งการปฏิบัติของคนดีดังท่านผู้รู้ท่านได้ประพันธ์เป็นคำกลอนสอนจิตสอนใจไว้ว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูนั้นเหตุที่เราต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณหรือบิดามารดาเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของตนเองนะตอนเราเป็นเด็กเป็นเล็กบิดามารดาท่านก็ดูแลเลี้ยงดูชูชุบอุปถัมภ์จนเราเติบใหญ่เมื่อเราเติบใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาพ่อแม่ก็เท่าชราแก่ชรานะเมื่อเท่าชราแก่ชราร่างกายก็วิกาลแล้วร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนดังแต่ก่อนก็ต้องอาศัยบุตรธิดารู้ความดีของพ่อแม่แล้วก็กตัญญูคือการตอบแทนนะรู้หน้าที่ของตนเองก็ตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาเพราะบิดามารดานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณอันสูงสุดในชีวิตของเรานั้นการบำรุงบิดามารดาเป็นมงคลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยกฐานะของบิดามารดาไว้ในฐานะที่สูงพ่อแม่เป็นพระพรหมจตุรพักพิทักษ์ลูกท่านสอนให้รู้ผิดถูกเป็นครูใหญ่เป็นพระอรหันต์ทองคำผ่องอำไพเป็นผู้ให้ใครมิปานซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ทรงเปรียบเทียบบิดามารดาในสถานะ4ประการพ่อแม่เป็นพระพรหมของโลกพ่อแม่เป็นครูคนแรกของโลกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของโลกพ่อแม่เป็นผู้อนุเคราะห์สงเคราะห์โลกนะในข้อที่1นั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายที่ว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมนั้นเนี่ยก็คือว่าเพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตแล้วก็วิญญาณหากปราศจากท่านทั้งสองแล้วเราก็จะไม่มีชีวิตลืมตาดูโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ได้ในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกส่วนศาสนาพุทธเราเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสอนว่าพ่อแม่เป็นผู้สร้างคือให้กำเนิดเกิดแก่โลกนะพระพุทธองค์ทรงเรียกพ่อแม่ว่าเป็นพระพรหมนะของบุตรธิดาเพราะพ่อแม่นั้นได้ทรงไว้ซึ่งธรรมะของพรหม4ประการคือพ่อแม่มีเมตตารักโลกดุจดวงตาดวงใจอยากให้โลกได้ดีอยากให้โลกมีความสุขความเจริญพ่อแม่มีกรุณาคือสงสารโลกเห็นใจโลกเอาใจช่วยโลกไม่อยากให้โลกต้องลำบากพ่อแม่จนยากก็อยากให้โลกรวยพ่อแม่โง่ก็อยากให้โลกนั้นเนี่ยฉลาดพ่อแม่ขี้โรคก็อยากให้โลกเป็นผู้ไม่มีโรคพ่อแม่อดก็อยากให้โลกได้อิ่มพ่อแม่ทุกข์ก็อยากให้โลกมีความสุขพ่อแม่ไม่มีกินก็อยากให้โลกมีกินพ่อแม่อยากให้โลกดีกว่าตนทุกอย่างพ่อแม่มีมุทิตาคือพลอยปลื้มปิติยินดีพ่อแม่ไม่เคยอิจฉาริษยาลูกเลยพ่อแม่ไม่เคยกลัวว่าโลกจะดีไปกว่าพ่อแม่โลกมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขด้วยลูกรวยพ่อแม่ก็รวยด้วยลูกดีก็เหมือนพ่อแม่ดีพ่อแม่ดีใจกับลูกชื่นชมปลื้มใจกับลูกเสมอในเมื่อลูกของตนนั้นเนี่ยได้ดีมีความสุขยิ่งเรียนจบมีการมีงานทำด้วยแล้วพ่อแม่ยิ่งสบายใจเพราะหมดห่วงแล้ว
เมื่อเจ้าสามารถครองตนครองคนครองงานได้บิดามารดาก็สบายใจถ้าพูดตามภาษาคนเฒ่าคนแก่นั้นท่านก็บอกว่านอนตายตาหลับแล้วเมื่อลูกมีความเข้มแข็งลูกสามารถพึ่งพาตนเองได้มีครอบครัวอบอุ่นเป็นฝั่งเป็นฝาพ่อแม่ก็สบายใจซึ่งในส่วนนี้โยมญาติทั้งหลายบิดามารดานั้นเนี่ยชื่อว่ามีความพลอยยินดีมีมุทิตาเมื่อลูกหลานได้ดีไม่มีคำว่าอิจฉาริษยาในบุตรธิดาแม้แต่น้อยพ่อแม่มีอุเบกขารู้จักวางใจเป็นกลางไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมคราวผิดพลาดหาโอกาสที่จะประคองเรียกว่าศาลสถิตยุติธรรมอยู่ที่พ่อแม่ไม่เคยเลือกที่รักผลักที่ชังในบุตรธิดายามลูกหลานได้ดีพ่อแม่ก็ดีใจคือมุทิตายามลูกหลานได้ร้ายท่านก็ไม่ซ้ำเติมวางใจเป็นกลางเรียกว่าท่านมีคุณธรรมของพระพรหมทั้ง4ประการเลยทีเดียวสถานะที่2นั้นเนี่ยพ่อแม่เป็นครูคนแรกของบุตรธิดาพ่อแม่เป็นครูที่ใกล้ชิดลูกศิษย์มากที่สุดเป็นผู้สอนลูกให้รู้จักพูดกินเดินนั่งนอนขับถ่ายเป็นต้นมีหน้าที่คือแนะกับนำแนะคือบอกให้ทำนำก็คือทำให้ดูนะด้วยการรักษาศีลให้ลูกดูเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีแก่บุตรธิดากตัญญูให้ลูกได้เห็นเช่นกตัญญูต่อผู้มีพระคุณให้ลูกได้ประจักษ์เป็นร่มโพร่มไทรให้ลูกได้เย็นต่อมาภายหลังครูบาอาจารย์คนอื่นๆจึงได้สอนจึงให้การศึกษาในชั้นต่างๆดังนั้นเนี่ยพ่อแม่จึงจัดว่าเป็นครูคนแรกของบุตรธิดาเป็นครูผู้ไม่มีวันเกษียณอายุราชการเรียกว่าท่านเป็นครูตลอดชีวิตและก็ไม่มีเงินเดือนด้วยดังนั้นเนี่ยลูกๆควรนึกตรึกตรองให้ดีว่าทุกๆคำที่พ่อแม่สอนคือพรอันประเสริฐอันจะก่อให้เกิดความสุขความสวัสดีแก่ลูกๆตลอดไปนี่คือพ่อแม่เป็นครูคนแรกบางทีญาติโยมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพ่อแม่ฉันไม่ได้จบปริญญาบัตรไม่ได้มีวุฒิบัตรสูงเหมือนกับครูมืออาชีพแล้วทำไมจึงยกย่องพ่อแม่ของเราว่าเป็นครูคนแรกซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายเข้าใจง่ายๆว่าคนที่สอนเราเนี่ยตั้งแต่ลืมตาดูโลกใช่ใครอื่นไกลก็คือพ่อแม่ของเรานี่แหละนั้นท่านสอนเราตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเป็นเล็กแบเบาอยู่ยังเดินไม่ได้กินไม่เป็นขี้เยี่ยวเองไม่ได้พ่อแม่ก็สอนสั่งอบรมสอนให้พูดด้วยสอนให้พูดก็คือเรียกพ่อเรียกแม่ลุงป้าน้าอาบางทีเดินไปอุ้มไปเห็นพระก็สอนให้ลูกได้ไหว้พระเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นครูคนแรกของเราผู้ให้คำแนะนำพร่ำสอนแก่บุตรธิดาก่อนครูในโรงเรียนครูในโรงเรียนเนี่ยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเร็วหน่อยที่เด็กๆ 2-3 ขวบก็เข้าโรงเรียนแล้วเรียกว่าเด็กก่อนเกณฑ์ตอนสมัยผู้ดำเนินรายการเข้าเรียนใหม่ๆก็ประมาณ7ขวบนั่นแหละญาติโยมก็ชื่อว่านานกว่าจะได้เข้าโรงเรียนนะถ้าจำไม่ผิดนะอายุ7ขวบพอดีแล้วแหละได้เข้าโรงเรียนนั้นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราทุกคนกว่าจะได้เข้าโรงเรียนในสถานศึกษาต่างๆเนี่ยก็ผ่านกระบวนการการเรียนการสอนจากครูคนแรกมาด้วยกันทั้งนั้นก็คือบิดามารดานั้นบิดามารดาเป็นครูคนแรกเราอย่าลืมครูผู้ให้วิชาก่อนใครก็แล้วกันนะสถานะที่3ก็คือพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตรธิดาพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านที่ลูกทุกคนเนี่ยควรสักการะบูชาแล้วก็น้อมนำมาซึ่งสิ่งของต่างๆเพื่อให้การบูชาคุณงามความดีของท่านจริงๆแล้วเนี่ยโยมญาติทั้งหลายโลกเนี่ยที่มีคุณธรรมจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงดูบิดามารดาตอนท่านแก่ชรายิ่งท่านอายุมากๆด้วยแล้วเนี่ยท่านจะไปทำมาหากินไม่ได้เลยนะเบี้ยผู้สูงอายุนะก็ไม่พอต้องอาศัยลูกหลานนะช่วยข้าวปลาอาหารหรือเงินทองพ่อไม่ได้ใช้ก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำบุญกับพระอรหันต์ในบ้านนะเราได้ทำบุญกับพระสงฆ์องค์เนนเราเลื่อมใสหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้นะหรือสร้างโบสถ์สร้างวิหารลานเจดีย์หมดเป็นล้านก็มีนะแต่เราก็อย่าลืมพระในบ้านของเราว่ามีที่อยู่ที่อาศัยหรือไม่อย่างไรเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นอย่างไรการอยู่การกินของพ่อแม่ของเราเป็นอย่างไรพระในวัดเนี่ยมีญาติมีโยมในหมู่บ้านในชุมชนช่วยกันดูแลนะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาหมู่บ้านมีวัดก็ต้องอาศัยญาติโยมนั้นเนี่ยดูแลพระสงฆ์องค์เนนนั่นเป็นเรื่องปกตินะชาวบ้านทั้งหมู่บ้านช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนาทำบุญตักบาตรทุกเช้าทุกเช้าพระท่านอยู่ได้ลูกเนนก็อยู่ได้
แต่ในส่วนของพระอรหันต์ในบ้านของเราเนี่ยพ่อแม่ของเราถ้าเกิดลูกหลานไม่ดูแลจะให้ชาวบ้านเข้ามาดูแลซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของเขาเพราะพ่อแม่เราไม่ได้ไปเลี้ยงดูชาวบ้านนะไม่ได้เลี้ยงดูโลกชาวบ้านก็คือเลี้ยงดูเรานั่นแหละจนเติบใหญ่นั่นก็เป็นหน้าที่ของโลกทุกคนนะที่จะต้องดูแลตอบแทนบุญคุณของท่านนี่คือเป็นครูคนแรกนี่คือพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ทำบุญกับพ่อกับแม่ได้กำไรมากแล้วก็ได้บุญได้กำไรอย่างไรก็ไม่ต้องอุดุก็ไม่ต้องดูอื่นไกลโยมญาติทั้งหลายทำบุญกับพระสงฆ์องค์เนนท่านก็ให้พรให้อายุวรรณะสุขภละหรือยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเป็นต้นเนี่ยท่านก็ให้ประมาณนี้โยมก็สาธุรับบุญไปแต่พ่อแม่ของเราเนี่ยให้มากกว่านั้นนะโยมนะเป็นต้นว่าให้ที่ให้ทางให้บ้านให้เรือนถ้ามีรถก็ให้รถแก่ลูกแก่หลานเนี่ยให้ยิ่งกว่าพระในวัดโดยซ้ำไปนั้นถ้าใครไม่รู้จักตอบแทนถ้าใครไม่กตัญญูต่อบิดามารดาชื่อว่าเป็นบุคคลใช้ไม่ได้เป็นบุคคลอกตัญญูบางคนก็ได้บางคนก็รับจนเคยตัวอะไรๆก็พ่อแม่ให้ทุกอย่างพอพ่อแม่แก่ชราแล้วตนเองอยู่ดีมีสุขแล้วให้พ่อแม่ไม่เป็นนี่ตรงนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะพ่อแม่บางท่านก็ไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะเป็นพระของเขาขอไปอยู่บ้านพักคนชราไปอยู่บ้านที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลประมาณนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีนะโยมนะถ้ายังมีลูกมีหลานก็ต้องอยู่กับลูกกับหลานนะถ้าเกิดว่าไม่มีใครดูแลไม่มีลูกไม่มีหลานจริงๆก็ไปอยู่บ้านพักคนชราก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าให้เลือกได้เชื่อว่าคุณตาคุณยายเนี่ยจะเลือกอยู่กับลูกกับหลานจะอดมื้อกินมื้อได้จะลำบากก็แล้วแต่ขออยู่กับลูกกับหลานนั้นเนี่ยดีที่สุดนะท่านมีกำลังใจได้เห็นลูกเห็นหลานพ่อแม่ก็มีความสุขใจในบั้นปลายของชีวิตนั้นบุตรธิดาก็อย่าลืมทำหน้าที่ของตนเองก็แล้วกันทำบุญกับพระอรหันต์ในวัดทำบุญกับพระสงฆ์องค์เนรในวัดเราก็ทำบุญตักบาตรกันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยในช่วงรายการคติธรรมประจำวันกำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้โยมญาติทั้งหลายก็ตระเตรียมแล้วเตรียมข้าวปลาอาหารที่จะทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์สามเณรนะ6 โมงกว่าท่านก็เดินโปรดญาติโปรดโยมนั่นชื่อว่าเราทำบุญกับพระในวัดก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะพระเป็นเนื้อนาบุญเป็นปฏิกหกเป็นผู้รับทายธรรมศรัทธาของญาติของโยมนะเป็นสะพานบุญให้ญาติโยมได้ทำบุญนะนี่ก็เราเข้าใจกันแต่ก็อย่าลืมพระอรหันต์ในบ้านก็คือพ่อแม่อย่าให้ท่านได้อดรันทดใจเหมือนกับสุภาษิตสอนหญิงอยู่บทหนึ่งที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานยามพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรันทดใจเนี่ยตอนท้ายนี่แหละญาติโยมยามพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรันทดใจบรรพบุรุษหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมานานแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังสอนนะนั้นเราท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพระอรหันต์ในบ้านก็คือบิดามารดานั่นเองดูแลท่านเป็นอย่างดีดันเราจะได้บุญได้กุศลพระอรหันต์จัดว่าเป็นบุคคลที่ชาวโลกควรนำสิ่งของมาเคารพบูชานั่นก็คือนำมามอบมาถวายให้เพราะท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงทานที่ถวายแก่พระอรหันต์ย่อมมีผลเป็นอเนกอนันต์ฉันใดทานที่เราได้ให้แก่พ่อแม่ย่อมมีพลานิสงส์มีผลมากฉันนั้นเพราะพ่อแม่มีคุณสมบัติเสมอกับพระอรหันต์ในปัจจุบันโยมญาติทั้งหลายเราไม่อาจที่จะทราบได้ว่ายังมีพระอรหันต์อยู่หรือไม่แต่เมื่อพ่อแม่มีคุณสมบัติเป็นพระอรหันต์เช่นนี้หากบุคคลผู้ต้องการที่จะทำบุญได้บุญมากก็ไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาพระอรหันต์ในที่ไกลหรือที่ไหนเพื่อที่จะทำบุญให้ทานนาบุญที่เราต้องหว่านพืชคือบุญกุศลลงไปที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือพ่อแม่ซึ่งเป็นบุคคลผู้ยิ่งด้วยคุณควรค่าแก่การบูชาสักการะผู้ต้องการได้บุญมากก็จงบำรุงเลี้ยงพ่อแม่ของตนเถิดอย่าให้ขัดตกบกพร่องกันและกันในเรื่องเหล่านี้เราจะได้บุญได้กุศลแล้วก็สังเกตดูเวลาเราให้อาหารคาวหวานผลหมากรากไม้แด่พ่อแม่หรือให้เงินให้ทองแก่พ่อแม่ได้จับจ่ายใช้สอยท่านก็จะให้พรนะให้พรโลกให้พรหลานใครที่ได้ทำบุญกับพ่อกับแม่ต
พ่อแม่ก็ให้พรให้เราเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะแล้วแต่ท่านจะว่าไปนั่นแหละเป็นพรอันประเสริฐแล้วนั้นการรับพรจากพ่อจากแม่เป็นมงคลอันสูงยิ่งเลยทีเดียวนะนี่ก็เรียกว่าเราได้ทําบุญกับพระอรหันต์ในบ้านต่อมาก็คือฐานะที่4ก็คือพ่อแม่เป็นผู้อนุเคราะห์แก่บุตรธิดาพ่อแม่เป็นผู้ให้ทุกสิ่งอย่างสำหรับลูกแล้วพ่อแม่จะเป็นผู้ที่ให้แบบไม่มีอะไรที่จะหวงแหนเอาไว้นะอย่าว่าแต่แก้วแหวนเงินทองและทรัพย์สินที่มีอยู่เลยแม้แต่ชีวิตร่างกายก็ยังให้ลูกของท่านได้นะลูกเกิดมาได้ก็เพราะพ่อแม่ให้กำเนิดเกิดชีวิตให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตลูกเติบโตมาได้ก็เพราะพ่อแม่ให้การเลี้ยงดูลูกได้ดีมีลูกได้มีวิชาความรู้ก็เพราะพ่อแม่จัดการให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนลูกดีเพราะพ่อแม่ให้การอบรมสั่งสอนแม้เมื่อลูกจะมีคู่ครองก็พ่อแม่เป็นผู้จัดการให้ดังนี้จึงมีนักปราชญ์ได้เปรียบพ่อแม่เอาไว้ว่าเปรียบพ่อแม่เช่นโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงหมั่นกตัญญูตอบแทนคุณเนี่ยท่านผู้รู้ท่านได้กล่าวเอาไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่เราจะได้มีความเป็นมงคลแก่ชีวิตพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เราในฐานะที่เป็นบุตรธิดาจึงต้องคอยตอบแทนพระคุณของท่านเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้สำนึกในพระคุณของพ่อแม่อยู่เป็นนิดตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการทำตัวเป็นคนดีเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกแก้วลูกขวัญและก็เป็นลูกกตัญญูในทางพระพุทธศาสนานั้นญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าลูกๆทุกคนเนี่ยจะต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ในฐานะ5ประการเนี่ยบุตรธิดาหรือโยมญาติทั้งหลายที่ฟังธรรมคติธรรมในยามเช้าเนี่ยก็นำไปสอนลูกสอนหลานหรือลูกหลานได้ตื่นมาฟังพร้อมกับพ่อกับแม่ก็เป็นบุญเป็นกุศลเรียนจบมีการมีงานทำก็อย่าลืมตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นะการบวชตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นี่ก็ดีแต่ก็ไม่อยากให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะหลายคนในญาติโยมรู้แต่ว่าบวชตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เพราะบวชแล้วสึกไปไม่ได้กลับมาดูแลพ่อแม่เลยโดยคิดว่าตนเองบวชตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนที่จัดบวชตอนที่มีงานบวชนะก็เชื่อว่าลูกบางคนก็ออกทุนออกทุนในการบวช ด้วยตนเองแต่โดยส่วนมากพ่อแม่ออกทุนในการจัดงานบวชให้เนี่ยซึ่งตรงนี้ก็ถามว่าเราเนี่ยจะบวชตอบแทนคุณอย่างไรในเมื่อการจัดงานบรรพชาสมบทพ่อแม่ลงทุนทุกอย่างเลยหลายๆสิ่งหลายอย่างพ่อแม่ลงทุนลงแรงทั้งนั้นเราเพียงแต่มาบวชเท่านั้นเองแล้วจะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้หมดอย่างไรนะซึ่งตรงนี้เราต้องเข้าใจใหม่นะโยมนะสอนลูกสอนหลานด้วยว่าการบวชเนี่ยยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าทำให้พ่อแม่สบายใจตามที่ท่านเข้าใจตามที่เราเข้าใจว่าบวชตอบแทนค่าน้ำนมบวชตอบแทนพระคุณของพ่อแม่พูดถึงตรงนี้โยมที่ไม่ได้บวชเขาก็ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้ให้เงินทองพ่อแม่ได้ใช้ก็ชื่อว่าได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เช่นเดียวกันซึ่งดีกว่าโลกบางคนที่บวชมาหลายพรรษาพอสึกออกไปแล้วไม่กลับมาดูแลพ่อแม่เลยโดยอ้างว่าตนเนี่ยบวชตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้หลายพรรษาแล้วก็เลยหมดภาระหน้าที่ไปไม่กลับมาดูแลพ่อแม่ยามท่านแก่ชราถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าบวชไม่รู้บวชไม่ได้เรียนไม่ได้เขียนไม่ได้อ่านนะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนั้นบุตรธิดาทุกคนจะได้บวชหรือไม่ได้บวชก็แล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติ ดีต่อพ่อต่อแม่รู้หน้าที่ของตนเองแล้วทำให้ท่านสุขกายสบายใจก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกันนั้นตรงนี้เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันว่าที่บุตรธิดาทุกคนนั้นจะพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่ในฐานะ5ประการเนี่ยเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบไม่ปล่อยท่านต้องอดอยากให้การเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของท่านลูกบางคนเลี้ยงเพื่อนฝูงได้แม้จะหมดเงินทองมากมายก็ไม่เสียดายนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่อั้นสำหรับเลี้ยงเพื่อนฝูง
นะแต่พอพ่อแม่จะขอกินบ้างแม้เพียงเล็กน้อยก็ให้ไม่ได้อันนี้ก็น่าช้ำใจสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกแบบนั้นเลี้ยงคนอื่นได้แต่เลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้ประการที่สองเมื่อพ่อแม่มีการงานก็ให้ช่วยเหลือไม่เพิกเฉยไม่ทอดทุระไม่ปล่อยให้พ่อแม่ต้องทำงานตามลำพังให้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ให้ท่านได้เบากายเบาใจเมื่อลูกอย่างเล็กๆทำอะไรด้วยตนเองไม่ได้พ่อแม่ต้องทำให้ทุกอย่างเช่นกินก็ต้องป้อนนอนก็ต้องกกกอดน้ำก็ต้องอาบให้ต้องเช็ดล้างอุจจาระปัสสาวะให้โดยไม่มีความรังเกียจนะเวลาลูกป่วยพ่อแม่ก็ป่วยด้วยนะลูกไม่ได้นอนพ่อแม่ก็ไม่ได้นอนต้องคอยเฝ้าพยาบาลด้วยความรักความสงสารบางทีพอลูกหายพ่อแม่ก็ป่วยต่อเพราะตรากตรำในการพยาบาลดูแลลูกจะให้ใครที่ไหนเล่าที่จะมารักและสงสารเราเท่ากับพ่อแม่ของเราไม่มีแน่นอนประการที่3นั้นเนี่ยต้องรักษาชื่อเสียงของพ่อแม่และวงตระกูลเอาไว้โดยการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกายวาจาใจไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของพ่อแม่และวงตระกูลประการที่4นั้นน่ะถ้าได้รับทรัพย์มรดกอะไรจากพ่อจากแม่ก็พยายามรักษาไว้ถ้ายิ่งเป็นมรดกที่ถาวรมั่นคงก็พยายามรักษาไว้ไม่ทำให้สูญเสียไปแม้มรดกที่เป็นเงินทองก็พยายามใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและประการที่5นั้นเนี่ยต้องเป็นลูกที่ใจบุญมีศีลธรรมไม่ใช่คนใจบาปไร้ศีลธรรมคือพ่อแม่อยู่ก็เลี้ยงกายเลี้ยงใจนะถ้าพ่อแม่ตายไปก็พยายามทำบุญอุทิศให้ตามประเพณีปฏิบัติของศาสนาเราแม้ว่าจะยากจนขัดสนทรัพย์ก็พยายามขวนขวายบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศให้กับท่านเท่าที่เราพอที่จะทำได้ไม่เพิกเฉยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอมลาภาจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 + 1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 + 2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: อันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆลืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกคุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

0: ่านเรายังโชคดีที่มีสวนนาไร่มีผลไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่หรูหราแต่อิ่มท้องไม่ทรมานแหล่งอาหารมีทั่วผืนแผ่นดินไทยคืออาหารคือพลังอันสะอาดคือครัวชาติคือปัจจัยให้อยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงลูกไทยอีสานกลางเหนือจดใต้อยู่ได้เมื่อภัยมาย
1: ินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการตามร้อยพ่อเพื่อพ่อเพียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการตามร้อยพ่อเพื่อพ่อเพียงอยู่ภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.วีรยุทธหน่วยพุ่มท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมอบให้ผู้ขาธิการหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายกับอาจารย์สายร่มเขียวร่ำนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการมื้อนี้อาจารย์สายร่มเขียวร่ำบ่มานะครับผู้ขาเขาได้ครับผู้เดียว
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับคุณแม
2: ่
1: ทีเรียนครับคุณแม่บุญเรียน
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับพ่อคำ
1: ครับสบายดีครับแม่บุญเรียนได้ยินบ่
2: โอ
1: ้
2: จะแม่นเสียงอยู่ไกลหลายนะ
1: เสียงไกลบ่แม่
2: โทรศัพท์เสียงดังเบาเนาะ
1: ครับว่าอยู่นี่นี่เสียงดังแห้งอยู่ได้แม
2: ่ฝนตกบ่พ่อคำทั้งบ้านพุ่นน
1: าง ย่อยปล่อยๆครับแม่ตอนแรกว่าสิรัดสินใจสิออกได้ยินครับแม่ได้ยิน
2: อ๋อยูพี่ก็สองสามมือมานี่ตกไปแห้งแม่พอคำลิ้นไปปล่อยนิดน้อย
1: แมนครับยูนี่ก็ลิ้นเยอะกัน
2: ลิ้นนิดน้อยคือกัน
1: ครับ
2: เปียกดอกว่า
1: ครับตัดสินใจเกือบตัดสินใจพิษว่าสิบ่ออกจากบ้านพุ่นเนี่ย
2: ปลาที่ไปวัดนี่ล่ะทอดปลานิ้น
1: ครับอนุโมทนาสาธุน้ำครับแม่
2: เตรียมตัวอาบน้ำ
1: ครับ
2: เมื่อนี่อาจารย์ไม่ได้มาเนาะ
1: แมนครับผู้ขา
2: แต่ก็บ่มีหยังดอกโทรไปทักทายซื้อดอกพ่อคำ
1: ขอบคุณหลายๆครับแม่ขอบคุณหลายๆคร
2: ับ นี่ล่ะเด้อดูแลสุขภาพเด้อพ่อคำ
1: ครับขอบคุณครับผมแม่บุญเลี้ยงก็เช่นเดียวกันครับผม
2: จ้านี่ล่ะสวัสดีค่ะ
1: สบายดีครับผมแม่บุญเลี้ยงนะครับนี่จากเมืองแฝกนะครับทักทายตอนสอบจังสี่นะครับเนาะรายการตามร้อยพ่อมาพ่อเพื่อพ่อเพียงนะครับมาพ่อกันมื้อนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มื้อนี้แล้ม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับฝนตกเมื่อวานนี่นะครับนะฝนตกมีในช่วงหนึ่งตอนบ่ายๆตอนเดี๋ยวนี้พอบ่าย2บ่าย3เริ่มฝนสิเริ่มมาเด้หัวหน้าเด้ที่ใช่พอบ่าย2บ่าย3สิเริ่มมาฝนก็เริ่มมาในช่วงนี้ถ้าบ่ตกในช่วงนี้ก็ย่ามันขึ้นก็บ่ค่อยตกกันเด้ฝนเดี๋ยวนี้บ่คือแต่เก่าฝนหาบ่ใหญ่คือแต่เก่าเนาะครับก่อนเมฆน้อยๆพอตกหม่องใดก็ตกอยู่หม่องนั้นแล้วฝนตกบ่ค่อยทั่วฟ้าปานใดก็หม่องใดซุ่มก็ซุ่มหม่องใดแห้งก็แห้งพี่น้องเฮาก็ต้องสู้กันไปเพราะว่าเฮาบ่มีคลองน้ําไหลใสใหญ่ๆมาเพื่อให้เฮาได้พึ่งพาอาศัยย่ําหน้าให้หน้าหน้าจังซี่เฮาต้องอาศัยฝนจากธรรมชาติถ้ามื้อใดอากาศมรสุมมันดีหรือมีดีประชันมีพายุใหญ่ๆเข้ามาอันนี้เพิ่นก็บอกว่าพายุเข้ามาได้แต่ว่าสิเข้าไปทางไหนเลยหัวหน้าได้ที่ใช่บ่มาทางเฮาบ่ให้หน้าสิมาทางเฮาเด้ครับผมแรงๆจังซี่เนาะครับหน้าสิมาทางเฮาธรรมะทั้งเฮาก็คือสิได้ดิบได้ดีเนี่ยเขากำลังล่อน้ำแล้วครับตอนนี้ผู้ข่าวมื้อนี้ขอหยิบเอาข่าวพี่น้องที่มีการปลูกเขามีการสบายดีครับผม
2: พ่อค่ำพ่อค่ำแก่ข้าวแน่ลืม
1: ครับว่ามา
2: เมื่อวานนี่ไปบ้านน้องกีมไปเบิ่งอันน้องสาวพอฝันกลับมาฝนตกที่ดอกบะไดลืมตกสองใบสองนี่ล่ะตกมาแห้งเติบอยู่
1: อ้าวครับขอบคุณน้ำครับแม่
2: ก็โดนพักดอกข้อเปียกอยู่ดอก
1: ครับนี่
2: ลืมเดี๋ยวผู้ใดเขาได้ยินเขาติว่าปั๊บเมื่อเอาขี่ตัวแต่ฝนตกอยู่ตอนใบ
1: อ้าวอันนี้คุณแม่
2: บุญนี่ล่ะสมองมันกระเด็นเสร็จแล้วพอค่ำหลงๆลืม
1: ธรรมดาธรรมดาครับลืมกันแม่สุภูสุขนะครับผมแม่บุญเลี้ยงครับผมนี่ก็คือแม่บุญเลี้ยงเขาแจ้งข่าวนะครับฝนตกอยู่ตกผลเปียกคุณผุนละสันว่าซุ่มผุนละเนาะครับเนาะข่าวนี่นะครับเป็นข่าวที่ดีที่พี่น้องเขาลุกขึ้นมาจัดการกับเรื่องของเขาเนาะครับเป็นกลุ่มนะครับที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยนะครับเพิ่นคัด นะครับเพื่อนคัดแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการของการพัฒนานะครับเพื่อยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศนะครับอีกสายกับรายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงครับผมสบายดีครับผมสบายดีครับสบายดีครับยายของนโมอ๋อสาวกระสังเสียงไกลมากเสียงไกลมากครับแม่
3: แต่ทันนี้ก็โต๊ะแต่ไม่นาน
1: ครับขอให้ตกเถอะครับแม่นานหรือไม่นานก็ขอให้ตกก็จะมีความชุ่มฉ่ำนะครับแม
3: ่ข้าวมีแรง
1: คร
3: บเล่นไหมคร
1: ับ อะไรครับแม
3: ่
1: เพลงใช่ไหมเสียงฟังไม่ชัดครับแม่โอ้ปรารถนาได้ครับหัวหน้าฤทธิชัยเดี๋ยวจัดให้ท้ายของรายการนะแม่เนาะเป็นกำลังใจกันเนาะครับผมนี่ก็คือจากสาวกระสังนะครับตอนสาวๆนะครับนี่ก็คือมาเบิ่งนะครับในเรื่องของศูนย์เขาที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ของเขาได้ครับนะครับอีกสายนะครับกับรายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงสบายดีครับผม
4: สวัสดีค่ะพ่อคำ
1: สบายดีครับคุณแม่บรรเทาเจ้าของบุญใหญ่วัดอิน
4: ทร์ดังโทรศัพท์ค่อยจริงๆแหละเลยลงโทรมาดูหนึ
1: ่งว้าวดังไหมใช่ไหมครับแม
4: ่ทางวิทยุชัดเจนแต่ว่าทางโทรศัพท์ค่อยจริงๆแหละน้องปินโอเคแค่นี้แหละไม่ได้ยินพ่อคำเลยแต่ว่าวิทยุดังมาก
1: ครับ
4: ค่ะสวัสดีจ้ะ
1: ครับขอบคุณมากครับแม่บรรเทาครับที่เป็นกำลังใจในเช้าๆนะครับครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของพี่น้องเขาที่มีความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ร่วมพลังกันบ่ว่าสิเป็นหน้าแปลงหน่อยแปลงใหญ่มุ่งมั่นนะครับเขาเป็นหน้าแปลงใหญ่เพื่อนะครับซอยกันเฮ็ดซอยกันถ้ำนะครับเป็นศูนย์เขานะครับเป็นศูนย์เขาที่มีความเลิศแล้วก็ถูกพัฒนายกระดับมากนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับถูกคัดเลือกนะครับคือถ้าถูกคัดเลือกแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นศูนย์เขาเพราะว่าจะเป็นอยู่ไซน์แน่ล่ะศูนย์เขานะครับในเด็กผู้ขานำมาบอกนะครับศูนย์เขาสายแนมศูนย์เขาหนึ่งก็คือพ้นบอกว่าศูนย์เขาหนึ่งก็คือคุณนะครับนางสาวทัศนีวันม่วงแก้วนะครับนักวิชาการชำนาญการนะครับนี่ก็คืออำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอีกศูนย์เขาหนึ่งก็คือกลุ่มเขาอินซี่บ้านสวายสอนะครับของท่านผู้ใหญ่ท่องพูดอุ่นจิตแล้วก็คุณปรารถนาอุ่นจิตนี่นะครับนี่ก็อยู่ตำบลสะแก่พงนะครับอีกสายครับรายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงเสาๆนี่ครับสบายดีครับผม
5: สวัสดีครับผมครับ
1: สบายดีครับพ่อสมใจ
5: รายการฝนตกอีกผมว่าฝนตกอีครับย้อนโบแดงเพื่อวันดัน
1: ครับดีแล้วครับดีใจน้ำที่ฝนตกครับผม
5: ทั้งหมดก็ค่ำฝนตกพอ
1: เอ้าตกอยู่ด้วยครับพ่อหมู่บ้านนี่กันนะพอดีเป็นงานขาวดำช่วงงานขาวดำเพิ่นบ่ายสองบ่ายสามนะครับโอ้เพิ่นเทลงมาหายางดีด้วยครับหมู่บ้าน
5: เออลมแรง
1: ครับ
5: เขาแรงเมื่อวานน้ำพอดีฝนตกวัดใจเมื่อวานนี
1: ่ครับ
5: ครับอาจารย์สายลมบ่ได้มาบ
1: ่ครับบ่ได้มาครับผู้ข่าวเขารายการคนเดียวครับพ่อ
5: ครับเอาสู้
1: ครับต้องชีวิตเท่ายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องสูงสิครับผม
5: แค่นี้เด้อพ่อครับเด้อ
1: ครับผมครับ
5: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณหลายๆครับพ่อสมใจประแดงนะครับบ้านดานของเฮาทักทายของว่านะครับเอามาต่อจากรายการที่ผู้ขานํามาบอกกับพี่กับน้องว่าฮอดสายลมนึงเนี่ยครับฮอดศูนย์เขานะครับบ้านสวายสอนะครับแล้วก็ศูนย์เขานึงนะครับสหกรณ์เพื่อการเกษตรนะครับการตลาดลูกค้าธกสบุรีรัมย์นี่นะครับนี่ก็คือนะครับนายอัธชัยนะครับแสนสุขนะครับกับคุณวรวุฒินี่ครับนี่ก็คือหม่องหนึ่งนะครับที่พ้นขึ้นนะครับทะเบียนแล้วก็เครือข่ายวิสาหกิจนะครับเกษตรอินทรีย์จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยคุณบรรจงพร้อมจีตนะครับแล้วก็คุณชัยวัฒน์นะครับสาวสิงห์นะครับอยู่ที่ผู้นะครับอำเภอพุทธสงฆ์ นี่ก็คือหม่องหนึ่งเนาะครับที่เพิ่นได้ขึ้นเป็นเขาอินทรีแล้วก็อีกอันนึงนะครับวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดข้าวนะครับพันธุ์ข้าวบ้านสี่เหลี่ยมเจริญนะครับนี่ก็คือคุณพ่อท่องอินนะครับชุมศิษย์นะครับพร้อมกับคุณสงกาศรีสมพรนะครับเนี่ยก็อยู่บ้านสี่เหลี่ยมตำบลแสลงพันธุ์นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับหน้าแปลงใหญ่นะครับเข้ามู่ที่1บ้านโคกตูมนะครับบ้านโคกตูมคือคุณพ่อสุพิตนะครับคุณพ่อสุพิตอมณภานะครับแล้วก็นางสาวมาลีเพลิงเพราะนะครับนี่ก็คืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่นำมาบอกมากล่าวแล้วก็วิสาหกิจชุมชนหน้าแปลงใหญ่นะครับเข้ามูที่หานะครับบ้านระเบิดขามนะครับนี่ก็อยู่ใกล้ๆเฮาเนี่ยแล้วครับบ้านระเบิดขามก็คือคุณผู้มีทัศน์นะครับชำนิดนะครับแล้วก็คุณพี่จักขันหน้านะครับนี่ก็คือหม่องหนึ่งนะครับแล้วก็อีกสหกรณ์เกษตรกระสังนะครับนายเรียมนะครับโกยร่ำพร้อมกับคุณพ่อศรีชัยนะครับโกยร่ำแล้วก็อีกวิสาหกิจชุมชนนับแปลงใหญ่บ้านมูที่หกนะครับบ้านเกียรติเจริญนะครับคุณยุพินแล้วก็นั่งนิดานะครับศีระนะครับนี่ก็คือมองหนึ่งนะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนแล้วของศูนย์ส่งเสริมและผลผลิตแล้วก็ผลิตพันธุ์ข้าวของชุมชนบ้านน้นสมบูรณ์นี่บ้านของผู้ขานี่นะครับบ้านน้นสมบูรณ์หมู่ที่11นะครับตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดวิลัมคุณอุดรสายรัดแล้วก็คุณสวัยนะครับเวียงแก่นี่ก็คือที่ผู้ขาน้ำมาเนี่ยก็คือศูนย์เขาเนาะครับที่ผลิตพันธุ์เขาผลิตกระจายเขาผลผลิตของเขาแล้วก็นำเขาไปขายแล้วก็เป็นการไปอบรมไปเพิ่มทักษะแล้วก็ทิศทางของเขาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเดือนที่ผ่านมาเนาะครับในเดือนที่ผ่านมาผู้ขาก็เลยยิบมาบอกมาเก่ากับพี่กับน้องห้องเพื่อให้ฮู้ว่าศูนย์เขาแต่ละศูนย์เนี่ยครับมีคุณค่าเนาะครับแล้วก็พยายามรักษาพันธุ์เขาต่างๆเอาไว้นี่ก็คือส่วนหนึ่งของศูนย์เขาที่พยายามร่วมตัวกันเป็นนะครับของกลุ่มหน้าแปลงใหญ่ต่างๆเนาะครับเนาะกลับเข้ามาในเฟซจักหน่อยเพื่อทักทายพี่น้องเฮานะครับเมียบรรเทาสำร่างใจมากก่อนล่ะครับนะครับเมียบรรเทาก็พร้อมให้กำลังใจพร้อมกับหัวใจใหญ่ๆนะครับให้กับวนาเรติชัยล่ะครับแม่บุญเรียนที่หลักนะครับยกไว้ให้ล่ะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไผอีกแน่นอนนะครับมาเบิ่งไผอีกแน่นะครับครับบ่มีเนาะครับเนาะนี่ก็พยายามเบิ่งให้แล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสาวกระสังอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพ่อสมใจนับปอแดงที่อยู่ทั้งบ้านดานทักทายเขามา ขออภัยหลายๆกับเจ้าเศร้าจังสี่ก็จังสี่แล้วครับอากาศกับพี่กับน้องนะครับแต่ว่าเป็นจังไหนก็แล้วแต่พี่น้องเขาก็ต้องสู้กันต่อไปนี่ก็คือชีวิตของชาวไร่ชาวนาเวลาฝนตกตกอยู่บนไหนแห้งนะครับตกบันไดคอยพี่น้องเฮาที่ติดตามรายการนักกาอยู่กับรายการก็ทักทายกันเข้ามาแล้วก็บอกกันก็เป็นกำลังใจอีกอันนึงที่เฮ็ดให้เฮาต้องมีกำลังใจสู้แล้วก็สู้กันต่อไปเนาะครับเนาะพ่อว่าหยังเพราะว่าชีวิตนี้มันเป็นของเฮายังหลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศท่านให้กติธรรมทุกเศร้าของวันที่เฮาลืมตาแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้ฟังนะครับบ่ว่าสิเป็นฮอกกระจายข่าวที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับที่ถ่ายทอดแล้วก็ออกอากาศให้พี่น้องเฮาได้ลูกได้ตื่นแล้วก็มาหุงข้าวเตรียมตัวใส่บาตรเฮ็ดง่ายที่สุดในการเฮ็ดบุญเนี่ยครับก็คือตื่นยามมื้อเช้านี่แหละครับหุงข้าวใส่บาตรเฮ็ดจิตใจให้เบิกบานเฮ็ดจิตใจให้สงบท่านตั้งแต่เช้า แล้วก็ให้ตั้งแต่เศร้าจิตใจห้องก็จะได้พอแต่สิ่งดีๆนะครับตื่นขึ้นมาเฮ็ดอย่างน้อก่อนโอ้ล้างหม้อหุงข้าวหุงข้าวดีๆหาของดีๆนะครับใส่บาตรจังมื้อเศร้าเฮ็ดให้จิตใจห้องชุ่มฉ่ำแล้วก็สบายใจเฮาก็สิพ้อในสิ่งที่ดีๆตลอดทั้งมื้อล่ะครับแต่มื้อใดเฮามีความสุขตั้งแต่เช้าเนาะครับเนาะเพราะว่าชีวิตของคนเฮาเนี่ยก็ดิ้นรนหาตั้งแต่ความสุขนี่แหละครับ

ลอดนะครับเพียงแต่ว่ามีความสุขใดนะครับเนาะขอแจ้งข่าวอันนึงนะครับมืออื่นนะครับคุณแม่พุทธยายแจ่มเนี่ยครับผู้เฒ่านะครับเพิ่นเสียชีวิตนะครับอยู่บ้านสำโรงพี่น้องแต่ฮู้จักคุณเคยกับคุณแม่พุทธยายแจ่มนะครับก็อย่าลืมไปวางดอกไม้จันทร์ให้กับท่านน้ำมืออื่นอยู่ที่วัดศรีสมโรงหมู่ที่21ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงบ่ายๆล่ะครับผมเนี่ยก็ยังบ่ทันได้ไปให้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศให้กับเพิ่นได้เล่นนี่ครับเพียงแต่ผ่านมาแล้วก็เห็นเนาะครับแล้วก็ทักทายเพิ่นว่าสิทำช่างพนาจิตกับมืออื่นผู้ขาก็เลยถือโอกาสนี้เนาะครับเนาะอรูปโอคาบอกเขากับพี่กับน้องตอนสอบจังสิแถวตำบลน้องตาตันละครับผมถ้าหูคุณเคยกันก็อย่าลืมเนาะครับมืออื่นนะครับในช่วงท้ายของรายการนะครับตามร้อยพ่อผู้พ่อพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวเช็คเบิ้งทางล่างอีกจังหน่อยนึงครับเรามีไผเขาไม่บนนะครับเดี๋ยวจะมาลืมบ่ทักทายเพิ่นเนาะครับเนาะที่เพิ่นให้กำลังใจนะครับเสียเวลาล่ะก็กดทักทายเขามาทั้งเฟซเนาะครับยังหน่อยๆเฮาก็ยังมีคนที่ให้กำลังใจอยู่เบื้องหลังนะครับและอีกส่วนนึงก็มีการให้กำลังใจนี่นะไม่อยู่เนาะครับเนาะก็ทักทายเพิ่นเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะครับเนาะยังหน่อยๆกำลังใจนี่แหละครับที่เฮ็ดให้คนเฮามีพลังแล้วก็สู่หยังล่ะครับสู่กับเวียกับงานที่ที่หยังล่ะครับที่มันลังเทียวสู่มือนี่รายจ่ายมันหลายกว่ารายรับเนาะครับเนาะมีจังได๋พี่น้องเฮาก็บ่ว่าสิเป็นนะครับคนละเครื่องบ่ว่าสิเป็นเบี้ยยังชีพอีหยังต่างๆนี่นะครับก็ขอให้พี่น้องเฮาประหยัดอดออมนะครับแน่จักหน่อยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ซุมื้อนี้อู้ยากแน่นี่ผู้ค้าก็แน่ไปแน่มากก็ว่ายากพอสมควรสําหรับการดํารงชีพของเฮาอยู่ในช่วงนี้ดีนะนี่ครับในช่วงนี้ยังมีเบี้ยยังชีพยังมีคนละครึ่งนะครับยังมีหลายๆอย่างนะครับที่เฮ็ดให้เฮายังพออยู่ได้แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของตัวเจ้าของได้เพราะฉะนั้นเอาขอฝากเพลงนี้นะครับที่คุณแม่สาวกระสังขอมากนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่กับน้องหัวหน้าเลยที่ใช้จัดให้ในถ่ายของรายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงเพียงนี้จบบ่จบจังได๋ผู้ขาดที่คำหลวงพ่อพันในฝ่ายอาจารย์สายรุ่งเจียวน้ำพร้อมทั้งหัวหน้าเลยที่ใช้โคตรประโคนนะครับก็ลาพี่ลาน้องไปเอาไว้อาทิตย์หน้าค่อยพอกันสำหรับวันนี้อยู่ดีสบายกันสู้ฟูสู้คนครับผม

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
4: ติดเลยสิพ่อ
3: ใช้เลยสิแม
4: ่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่และยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม
4: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีมติมอบหมายให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนเป็นแกนหลักขับเคลื่อนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาชายแดนไทยสปป.ลาวและชายแดนไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่าสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนตามแนวชายแดนครอบคลุมด้านการป้องกันด้านการปราบปรามและด้านการช่วยเหลือหากมีเจ้าหน้าที่คนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุกรูปแบบจะต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งวินัยและอาญาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กลไกในระดับพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีเอกภาพสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
3: กรมควบคุมโรคแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงในช่วงฤดูฝน
5: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงฤดูฝนถือเป็นช่วงที่โรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่ระบาดมากขึ้นทั้งไข้หวัดใหญ่โควิด -19 และไวรัส RSV โดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวจึงแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังการศึกษาพบว่านิโคตินและสารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงทำให้ร่างกายกำจัดเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยผู้ที่ได้รับละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปบุหรี่ไฟฟ้าจะทำร้ายปอดลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรคทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและอักเสบส่งผลให้เกิดการไอเรื้อรังเจ็บคอหรือกระตุ้นให้อาการของโรคทางเดินหายใจกำเริบได้ทั้งนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ปกครองสถานศึกษาและทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าส่วนผู้ที่ต้องการเลิกสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่โทรฟรี1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายโมร็อกโกเอาชนะแคนาดา3-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกัน
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับโมร็อกโกอันดับ4ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกแต่ไม่มีประตูเกิดขึ้นจนกระทั่งครึ่งหลังนาทีที่50 อาเซดีนอูนาฮีมายิงประตูให้โมร็อกโกขึ้นนำ1-0จากนั้นทัพสิงโตแห่งแอตลาสเดินหน้าบุกเอาประตูเพิ่มจนมาได้ประตูที่2จากอูนาฮีคนเดิมในนาทีที่82จากนั้นโซฟิยานราฮิมีมายิงประตูปิดกล่องให้โมร็อกโกชนะ3-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือปารากวัยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: รางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

าสตร์หินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันเช่นเคยนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะ 6:10 น.โดยประมาณไปจนถึง 7:00 น.ค่ะที่เราจะมาพบกันที่คลื่นนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Page สวท.บุรีรัมย์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนะคะขอบคุณท่านที่เข้ามาชมทางเพจสวทบุรีรัมย์แล้วก็พิมพ์ข้อความทักทายกันมาช่วยแชร์รายการไปขอบคุณมากนะคะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยค่ะเช้าวันนี้เจอกันก็ตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569วันนี้แรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกทีมงานของเราวันนี้อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรอาจารย์จงกลสิริประภาขอบคุณช่างเทคนิคด้วยค่ะดูแลในเรื่องของการออกอากาศพบกันในเช้าวันนี้หลายท่านตื่นเช้าไปออกกำลังกายหลายท่านบอกไม่ไปเพราะว่าเมื่อวานฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะคะไปตลาดถนนคนเดินนี่โอ้สงสารพี่น้องที่มาค้าขายนะคะบางท่านก็เพิ่งจะมาตั้งร้านนะคะเพราะว่าฝนก็ยังพรำๆอยู่นะคะแต่ก็ดูหลอมแหลมพอสมควรแต่ก็น่าจะโอเคนะคะเพราะว่าค่ำๆก็ไม่ตกนะคะก็คงจะพอขายกันได้อยู่หน้าฝนเนี่ยลำบากสุดเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าเราในเรื่องของการขายของนะคะฝนมาแล้วก็ของที่เตรียมมาขายนี่ก็ขายไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งละนะคะที่บางทีก็ทำให้ขาดทุนนะคะวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ก็จะช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์จงกลสิริประภาไปสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งท่านก็มีเรื่องที่ท่านจัดกิจกรรมอยู่นะคะตอนนี้นั่นก็คือโครงการศิลปกรรมร่วมสมัยบุรีรัมย์เมืองรวยวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้กำลังมีการจัดกิจกรรมอยู่ที่ห้องประชุมศิวาลัยศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้สำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วโครงการนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปมีรูปแบบกิจกรรมอย่างไรจัดแล้วจะเกิดมรรคผลอย่างไรต่อชาวบุรีรัมย์อาจารย์อโศกจะมาเล่าให้เราฟังนะคะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรอาจารย์จินนี่วันนี้มีคำศัพท์เกี่ยวกับ walking street หรือถนนคนเดินมาฝากเรานะคะเดี๋ยวติดตามฟังค่ะดูพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่โอ้ยังเยอะอยู่นะคะคุณผู้ฟังและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนในช่วงวันที่6-7กรกฎาคมฝนลดลงค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแต่ก็จะเป็นทางตอนบนของภาคนะคะส่วนเราก็อยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้มีฝนอยู่ 35% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสอากาศสบายๆอยู่นะคะเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์นะคะที่จะพูดถึงเรื่องราวของโครงการศิลปกรรมร่วมสมัยบุรีรัมย์เมืองรวยวัฒนธรรมที่กำลังจัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะเป็นยังไงไปฟังกันนะคะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วันนี้มาในฐานะหัวหน้าโครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยบุรีรัมย์เมืองรวยวัฒนธรรมซึ่งโครงการนี้จัดโดยกลุ่มศิลปินร่วมสมัยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับซึ่งทางกลุ่มได้ดำเนินการของบประมาณจากกองทุนศิลปะร่วมสมัยสำนักงานศิลปะร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้งบประมาณมาในส่วนหนึ่งแล้วก็เราดำเนินการตั้งแต่ปี2568ในช่วงเดือนพฤษภาคมเราได้มีกิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะให้สมาชิกทุกคนเนี่ยได้แสดงออกในรูปแบบผลงานศิลปะของตัวท่านเองนะครับการเวิร์กช็อปที่ผ่านมามีศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับรวมถึงว่าศิลปินรุ่นอาวุโสนะครับได้เข้ามาเป็นที่เลี้ยงแล้วก็มีนักวิชาการทางด้านศิลปะไปให้คำแนะนำด้วยนะครับผลงานที่จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมเราก็ได้ให้ตัวศิลปินหรือว่าผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้นำผลงานกลับไปสร้างสรรค์ต่อที่บ้านให้เสร็จหลังจากนั้นก็ให้นำกลับมาแสดงใหม่อีกครั้งนึงในช่วงที่เรากำหนดเอาไว้นั่นคือในช่วงที่เราจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยชื่อโครงการว่าบุรีรัมย์เมืองรวยวัฒนธรรมนะครับคำว่าเมืองรวยวัฒนธรรมเนี่ยตัวผมเองได้ใช้ชื่อนี้ให้สอดคล้องกับตัวคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์เราท่องกันมาตลอดนะครับก็คือบุรีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาตรงวลีตรงคำว่ารวยวัฒนธรรมมันทำให้เรานึกถึงว่าตัวจังหวัดบุรีรัมย์เองเนี่ยมีความหลากหลายทางกายภาพในเรื่องของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยทำให้กลุ่มเราเองเนี่ยมองว่าถ้าเกิดเราใช้คอนเซปต์คำว่ารวยวัฒนธรรมตามคำขวัญจังหวัดเพื่อให้การตีความตรงนี้เนี่ยได้รับการยอมรับผมคิดว่ามันก็คงมีน่าสนใจไม่ใช่น้อยจึงนำชื่อคำว่ารวยวัฒนธรรมนี่มาเป็นชื่อหลักหรือว่าเป็นตัวโครงสร้างหลักของตัวกิจกรรมในครั้งนี้นะครับในตัวกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยยังมีส่วนสำคัญอีกก็คือการส่งเสริมเยาวชนให้มีความกล้าให้มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยจัดกิจกรรมที่เรียกว่าการประกวดผลงานศิลปะเด็กเราให้วาดสดนะครับในวันที่1ที่ผ่านมานะครับ1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเปิดนิทรรศการของเรานั่นเองในส่วนของศิลปะเด็กให้นักเรียนวาดสดนะครับในพื้นที่ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับผลงานที่เด็กนักเรียนได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นผลงานที่สดแล้วก็มีความสุดยอดมากๆนะครับวันนั้นเด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น192คนซึ่งเยอะเป็นประวัติการนะครับไม่เคยจัดการประกวดครั้งไหนที่มีคนเข้ามามากขนาดนี้แล้วก็มีความสนใจในจังหวัดข้างเคียงเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยไม่ว่าจะเป็นสระแก้วนครราชสีมาร้อยเอ็ดมหาสารคามศรีสะเกษสุรินทร์ทำให้เราเห็นว่าโครงการการสร้างสรรค์งานแบบนี้เนี่ยเด็กนักเรียนเองถ้าเราเปิดพื้นที่ให้ครูผู้ปกครองก็ให้เด็กเนี่ยฝึกซ้อมหรือว่าให้เด็กเตรียมตัวนะครับผมว่ามันทำให้พื้นที่ของการสร้างสรรค์หรือว่าการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างชัดเจนหัวข้อในการประกวดศิลปะเด็กในวันนั้นก็ใช้ชื่อหัวข้อเดิมนะครับก็คือหัวข้อคำว่ารวยวัฒนธรรมเหมือนเดิมนะครับเด็กตีความคำว่าวัฒนธรรมของบุรีรัมย์เนี่ยหลากหลายมากไม่ว่าจะลูกชิ้นยืนกินโดยมีลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นพนมรุ้งไม่ว่าจะเป็นการแข่งเรือไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการละเล่นต่างๆของคนบุรีรัมย์ก็ปรากฏในผลงานนักเรียนทั้งหมดนะครับเราก็ทำการตัดสินรางวัล นะครับรางวัลรวมทั้งสิ้น 10,000 บาทแล้วก็ประกาศผลในเพจเราใช้ชื่อว่าสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะครับนักเรียนที่เข้ามาครูที่ควบคุมมาเนี่ยก็ผลงานสวยเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้อีกนะครับมีความรู้สึกว่านักเรียนเยาวชนทุกวันนี้มีความเก่งมากนะครับการรับรางวัลในช่วงของพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผลงานเด็กเยาวชนที่ชนะนะครับเราติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ไว้ในบริเวณนิทรรศการศิลปกรรมเช่นกันนะครับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ที่จะมาเยี่ยมชมที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ท่านจะได้ชมผลงานของศิลปินนะครับผลงานของศิลปินที่นำแสดงในครั้งนี้เนี่ยมีผลงานของศิลปินรุ่นใหญ่หลายท่านนะครับคนสำคัญก็เช่นท่านอาจารย์สวัยแก้วกล้าซึ่งท่านเป็นศิลปินอิมเพรสชันนิสต์นะครับซึ่งท่านเองวาดภาพในแนวทางของลัทธิประทับใจนิยมก็คือ ใช้ธรรมชาติเป็นสื่อกลางในการสื่อสารความหมายในการใช้รูปทรงทางศิลปะนะครับศิลปินท่านอื่นที่มาจากส่วนกลางนะครับเช่นท่านอาจารย์ดร.สุชาติวงทองท่านเองเป็นศิลปินสีน้ำแนวหน้าของประเทศไทยนะครับแล้วท่านเองก็ได้มาวาดผลงานพนมรุ้งนะครับวาดสดโดยที่มีการเล่นดนตรีกับท่านอาจารย์สุกรีเมื่อประมาณปี2564นะครับผลงานชิ้นนั้นเองเนี่ยตัวท่านเองก็อนุญาตให้มาจัดแสดงอยู่ในนิทรรศการของเราเช่นกันนะครับอีกท่านหนึ่งที่เป็นคนบุรีรัมย์แล้วก็เป็นศิลปินที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นคนที่ถูกคัดเลือกให้ไปเขียนหรือว่าเอาผลงานสีน้ำไปรวบรวมในหนังสือสีน้ำของฝรั่งเศสก็คือท่านอดิสรพรสิริการซึ่งเป็นศิลปินชาวบุรีรัมย์ที่ไปเติบโตในส่วนกลางนะครับแล้วก็เป็นศิลปินสีน้ำที่มีชื่อเสียงมากนะครับศิลปินชาวบุรีรัมย์อีกคนหนึ่งที่ต้องเอ่ยถึงนะครับก็คืออาจารย์ทองไมนะครับซึ่งตัวท่านเองเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการวาดภาพแนวใหม่นะครับซึ่งเป็นภาพในรูปทรงที่เราจะเห็นว่าเป็นลักษณะผลงานแบบแฟนตาสติกนะครับก็คือว่าเป็นผลงานของวัยรุ่นที่ดูรูปทรงเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองไมเทพรามเนี่ยเป็นชาวประโคนชัยนะครับแล้วก็ไปสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาผลงานนี่ก็เป็นตัวเลข6หลักนะครับก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็มีศิลปินอีกหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่เป็นคนบุรีรัมย์นะครับรวมถึงศิลปินที่เป็นศิลปินแนวหน้าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับอีกท่านหนึ่งคนนี้เอ่ยชื่อก็คือศาสตราจารย์ดร.สามารถจับโจร นะครับท่านเป็นคนหินโคนลำไรมาศแต่ท่านก็เป็นศิลปินที่มีความสามารถในเรื่องของประติมากรรมในเรื่องของจิตรกรรมในครั้งนี้ท่านก็เอาผลงานมาร่วมแสดงรวมถึงท่านได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่มหรือว่าประจำนิทรรศการด้วยนะครับผลงานที่จะแสดงทั้งหมดนะครับเรารวบรวมไว้ประมาณ108ชิ้นนะครับจากศิลปิน70ท่านก็ถือว่าเยอะทีเดียวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านถ้าเกิดว่าจะเข้ามานะครับท่านสามารถเข้ามาที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานได้บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับนิทรรศการเริ่มตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาจนถึงวันที่16เดือนกรกฎาคมให้ท่านติดต่อเข้าชมในเวลาราชการนะครับก็คือ8นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับท่านก็สามารถเข้าชมได้ด้วยตนเองนะครับอยู่ในโซนของนิทรรศการหมุนเวียนนะครับหากท่านชมนิทรรศการศิลปะนิทรรศการหมุนเวียนเสร็จแล้วเนี่ยท่านสามารถเข้าชมตัวนิทรรศการที่เป็นภูมิปัญญานะครับในเรื่องของการเก็บรักษาโบราณวัตถุการเก็บรักษาสิ่งของที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวบุรีรัมย์ได้ต่อเลยนะครับในส่วนของโซนนิทรรศการถาวรซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับมีทั้งสิ้น2ชั้นนะครับชั้น1และชั้น2ก็ฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับได้มาร่วมภาคภูมิใจกับผลงานศิลปะของคนบุรีรัมย์ของคนที่มองบุรีรัมย์เมืองของเราที่เป็นเมืองรวยวัฒนธรรมว่าศิลปินมีมุมมองมีวิธีการเล่าเรื่องของเราอย่างไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านได้พาครอบครัวพาเยาวชนมาดูผลงานก็จะเสริมสร้างสุนทรียภาพให้กับตัวเยาวชนแล้วก็เกิดรสนิยมใหม่นะครับเป็นรสนิยมของการเสพศิลปะซึ่งเป็นรสนิยมในเชิงบวกทำให้ส่งเสริมสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยก็ขอฝากเอาไว้นะครับขอให้ทุกท่านได้เป็นกำลังใจให้กับทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปินกลุ่มศิลปะทัศนศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่จะมาแสดงงานให้ท่านได้ชื่นชมแล้วก็ถ้าท่านสามารถฝากข้อคอมเมนต์นะครับหรือว่าฝากข้อเสนอแนะในสมุดแสดงความคิดเห็นท่านก็สามารถเสนอได้นะครับรวมถึงกิจกรรมที่ทางกลุ่มได้เตรียมไว้ก็คือมีเฟรมขนาดใหญ่ตั้งให้ท่านนะฮะอยู่ใจกลางตัวนิทรรศการท่านสามารถมีส่วนร่วมกับการแสดงงานระวางสีเตรียมไว้ให้นะครับเป็นสีอะคริลิกมาร์กเกอร์นะครับก็คือสามารถเปิดฝาแล้วเขียนได้เลยนะครับท่านสามารถละเลงหรือว่าระบายความรู้สึกของท่านสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของท่านร่วมกับศิลปินท่านอื่นร่วมกับประธานที่ได้มาเขียนเอาไว้นะครับได้ร่วมเปิดงานด้วยกันในวันเปิดงานทุกคนก็ได้เขียนลงไปนะครับท่านเองมาชมงานในภายหลังก็สามารถเขียนได้เช่นกันนะครับเขียนฝากเอาไว้แล้วผลงานชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นผลงานที่มีศิลปิน มีประชาชนทั่วไปมีคนดูมีคนที่สนใจมาร่วมสร้างสรรค์ลงไปในตัวเฟรมเดียวกันนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราได้เตรียมไว้ให้นะครับในวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมนะครับแล้วก็ฝากท่านได้ติดตามพวกเราในเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โหตั้งแต่ก้าวเข้ามาเป็นผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์ได้คึกคักนะคะกิจกรรมตลอดเลยทีเดียวนะคะก็ชื่นชมนะคะในการทำงานยังไงก็ตามคุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสนะคะก็เชิญคุณผู้ฟังไปชมการจัดแสดงภาพวาดของ60ศิลปินผลงานกว่า100ชิ้นที่อาจารย์อโศกได้เล่าให้ฟังนี่ล่ะค่ะที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ดูได้จนถึง16กรกฎาคมในวันเวลาราชการนะคะมาต่อด้วยช่วงภาษาภาพเลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังกับคำศัพท์เกี่ยวกับ Walking Street หรือถนนคนเดินค่ะ
2: ภาษาภาพเลินกับอาจารย์จินนี่
3: Morning สวัสดีค่ะ It's me Jenny with English เรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะสั้นๆง่ายๆไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Walking Street ค่ะ Walk แปลว่าเดิน Street แปลว่าถนน Walking Street นะคะเราก็เลยแปลตรงตัวว่าถนนคนเดินนี่เองค่ะแต่แหมบางทีสุนัข ก็มาเดินแมวก็มาเดินก็มีนะคะแต่ว่าเราเรียกว่า walking street ถนนคนเดินค่ะบุรีรัมย์เราก็มีใช่ไหมคะเรามี Throgrow walking street นะคะแต่ว่าที่มาที่ไปของคำนี้ค่ะเขาบอกว่ามันมีถนนสายหนึ่งนะคะซึ่งชื่อถนนว่า walking street มีคนแปลเป็นไทยค่ะว่าถนนคนเดินนะคะมีเหมือนที่บอกว่าตรงตัวเหมือนที่เขาเห็นเลยนะคะว่า walking คือเดินแล้วก็ street ก็คือถนนกลายเป็นถนนคนเดินค่ะเมื่อมี walking street นะคะจินก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพวกถนนทางเดินเท้ามาฝากกันดีกว่านะคะแล้วอีกคำหนึ่งนะคะที่อยากเอามาคุยกันวันนี้นั่นก็คือคำว่า sidewalk ค่ะ sidewalk เป็นแบบที่อังกฤษอเมริกันใช้นะคะส่วนฝั่งประเทศอังกฤษเขาจะใช้คำว่า pavement ค่ะ pavement pavementไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมอันนี้ใช้คำว่า sidewalk ทำไมแบบอังกฤษถึงใช้คำว่า pavement ค่ะก็ประเทศ2ประเทศนี้นะคะเราเคยคุยกันแล้วว่าแม้จะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่เขาก็มีอะไรที่ง่ำๆกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีคำศัพท์หลายตัวมากๆเลยค่ะที่ใช้ไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นลำบากให้คนเรียนอย่างเราต้องมาจำนะคะว่าอ๋ออันนี้มาจากฝั่งอังกฤษอันนี้มาจากฝั่งอเมริกันนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะ Louis wanders along the sidewalk looking into store window Louis wanders along the sidewalk looking into store window นะคะก็คือบอกว่า Louis เนี่ยเดินเตร่ตามทางเดินค่ะแล้วก็กำลังมองเข้าไปในกระจกร้านหรืออีกประโยคนึงนะคะ What annoys me is that people park on the pavementin front of our house. What annoys me is that a person park on the pavement in front of our house. บอกว่าสิ่งที่รบกวนฉันนะคะก็คือคนที่มาจอดรถบนทางเท้าหน้าบ้านของเรานั่นเองค่ะมาต่อกันที่สำนวนนี้เลยนะคะจะมีสำนวนที่เกี่ยวกับ pavement ด้วยค่ะนั่นก็คือ hit the pavement หมายถึงอะไรหมายถึง to work very hard to get somethingespecially a job นะคะก็คือการพยายามอย่างหนักค่ะเพื่อสิ่งที่ต้องการโดยเฉพาะอาจจะเป็นการหางานทำนะคะโดยไปหาหลายๆที่นั่นเองนะคะนี่ก็คือ hit the pavement ต่อไปนี้เรารู้ความหมายแล้วนะคะก็ใช้ให้ถูกกันนะคะเอาละค่ะหมดเวลาจันจินนี่แล้วค่ะ Thank you so much Bye
0: ุณอาจารย์จินนี่ค่ะพูดถึงถนนคนเดินวันนี้แล้วนะคะถนนคนเดินสระกราบุรีรัมมีอายุ12ปีค่ะแล้ววันนี้เทศบาลนครบุรีรัมเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง12ปีแห่งความทรงจำ12ปีแห่งความภาคภูมิใจบนถนนสายวัฒนธรรมที่ครองใจชาวบุรีรัมและผู้มาเยือนตลอดมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเย็นวันนี้ค่ะก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันนะคะในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างโอ้ยมากมายค่ะทั้งการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมการตัดเค้กวันเกิดครบรอบ12ปีถนนคนเดินสระกราบุรีรัมย์แล้วก็มีกิจกรรมคืนกำไรให้ลูกค้าทั้งลดแลกแจกแถมนะคะพอท่านซื้อสินค้าที่ถนนคนเดินเนี่ยก็รับคูปองนะครับลุ้นโชครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รางวัลอื่นๆมากมายอย่าลืมนะคะวันนี้เชิญไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์12ปีที่งดงามถนนคนเดินสระกราบุรีรัมย์ค่ะนี่พูดถึงถนนคนเดินเนี่ยจัดกิจกรรมบ่อยนะคะโดยเฉพาะที่โดมสวนรมบุรี200ปีเนี่ยนะคะอย่างเช่นในวันอังคารที่7เนี่ยเทศบาลนครบุรีรัมย์เขาก็จะจัดกิจกรรม7เดือน7โอเพนเฮาส์สนุกสนานไปกับการเต้นแอโรบิกกระชับมิตรแล้วก็รับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะที่โดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์เริ่มตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้อันนี้มาเชิญชวนล่วงหน้านะคะเรื่องสุขภาพที่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแต่ว่ามันเริ่มต้นได้ง่ายๆแค่ลุกขึ้นมาขยับในวันนี้สุขภาพเราก็แข็งแรงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทศบาลนะคะแม้ติดพันกับเรื่องราวของถนนคนเดินที่วันนี้เขาจะฉลองครบรอบ12ปีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าในช่วงต่อไปพูดถึงเรื่องของภาพนะคะพูดถึงการแสดงภาพที่ราชพัฒน์ก็คิดถึงเพลงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังหลังภาพขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงครูปอชื่นประโยชน์ประพันธ์ไปฟังกันนะคะหลังภาพค่ะ

0: คุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่มีเวลาที่จะตื่นเช้าๆยังนอนหลับอยู่สายๆฟังหรือตอนไหนฟังก็ได้นะคะทางเพจสวทบุรีรัมย์ค่ะติดตามรายการย้อนหลังก็ได้นะคะรายการอื่นๆของสวทเช่นเดียวกันในหลายๆรายการคุณผู้ฟังก็ไปฟังย้อนหลังได้เช่นเดียวกันค่ะกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์เนี่ยเราก็จะพบกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเวลานี้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีก็พบกับทีมงานสวทนะคะในรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งวันศุกร์ก็พบกับทีมงานจังหวัดนะคะกับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะพอเสาร์อาทิตย์ก็พบกับดิฉันมนัญญาแล้วก็ทีมงานของเราทั้งอาจารย์นิ่มอาจารย์จงกลแล้วก็อาจารย์จิมนี่อาจารย์นางอีกคนหนึ่งนะคะเอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่ากันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังเก็บข่าวมาเล่าวันนี้ขอนำเอาบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เรานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายปิยะปิจนำพร้อมด้วยเภสัชกรหญิงณัฐราดาปิจนำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ส่วนราชการต่างๆแล้วก็ประชาชนนะคะพร้อมใจกันถวายราชสักการะและประกอบพิธีตำบลตักบาตรพระสงฆ์70รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะคะช่วงเวลา7นาฬิกาค่ะที่บริเวณโดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์โดยมีพระศรีปริยัติดารองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์และพระสงฆ์สมณศักดิ์รวม10รูปเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระองค์เป็นพระราชธิดาองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตค่ะทรงเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงมีผลงานโดดเด่นระดับโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมพระองค์ทรงก่อตั้งและทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์แล้วก็ทรงรับเป็นองค์ประธานในตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งรวมถึงมูลนิธิหน่วยงานแล้วก็โครงการในพระอุปถัมภ์อีกมากมายทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์เป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยตลอดมานะคะขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะมาดูข่าวอื่นๆกันค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของโซล่าภาคประชาชนนะคะรัฐบาลเปิดทางแล้วนะคะเปิดทางให้ภาคประชาชนสามารถที่จะใช้เองขายไฟส่วนเกินก็ได้นะคะแล้วก็เตรียมพิจารณาใช้พรก.กู้เงินอุดหนุนเงินดาวค่าติดตั้งด้วยค่ะอันนี้ก็หวังว่าจะให้ประชาชนร่วมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนแล้วก็สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้อันนี้ก็เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับประโยชน์โดยตรงนะคะล่าสุดค่ะมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถที่จะขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดทางกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยก็ยังร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขแล้วก็ขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้แหละนะคะคุณผู้ฟังและนอกจากนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยก็ยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนด้วยค่ะตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศทางนี้ทางการไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมของผู้เข้าร่วมนะคะความพร้อมทั้งด้านระบบไฟฟ้าความปลอดภัยแล้วก็ความเหมาะสมของการเชื่อมต่อเพื่อที่จะให้การผลิตไฟฟ้าภาคประชาชนเป็นไปอย่างมีมาตรฐานแล้วก็ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้านะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะรัฐบาลต้องการให้ประชาชนคือไม่เพียงผู้ใช้ไฟฟ้านะคะแต่เป็นผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศบ้านที่มีความพร้อมสามารถใช้พื้นที่บนหลังคาให้เกิดประโยชน์ได้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินแล้วก็ยังร่วมกันลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศในระยะยาวเพราะฉะนั้นประชาชนที่สนใจขอให้รอนะคะรอการประกาศเปิดรับสมัครแล้วก็รอฟังรายละเอียดโครงการจากการไฟฟ้านะคะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะตามพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเตรียมเอกสารแล้วก็ความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการตอนนี้รายละเอียดยังไม่ออกมาชัดเจนนะคะแต่มีแผนเพราะฉะนั้นรอรายละเอียดรอการประกาศเปิดรับสมัครจากทางการไฟฟ้านะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็นับเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยวิกฤตจากพลังงานจากพลังงานน้ำมันที่ขาดแคลนจาก เหตุการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยบางทีมันก็ทำให้การผลักดัน เรื่องของโซลารูฟท็อปนี่นะคะ เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แล้วก็ได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงินงบประมาณ3ล้านล้านบาทเศษนะคะวาระที่1ขั้นรับหลักการได้ผ่านไปนะคะเดี๋ยวก็นำมาเล่าให้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งสสแต่ละท่านก็ได้ทำหน้าที่อภิปรายให้ข้อเสนอแนะติติงในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณกันไปตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ว่ามีอยู่สสท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่อภิปรายในประเด็นที่ไม่เคยมีสสคนไหนนำเรื่องนี้อภิปรายในสภาช่วงการพิจารณางบประมาณแผ่นดินเลยนะคะนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับการประเด็นเกี่ยวกับภารกิจของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคุณผู้ฟังเห็นว่าดิฉันมักจะเล่าถึงบทบาทหน้าที่ความสำคัญของกองทุนฟื้นฟูว่ากองทุนเนี้ยมีความสำคัญอย่างไรหน่วยงานนี้องค์กรนี้มีความสำคัญอย่างไรในการช่วยดูแลแก้ปัญหาหนี้สินให้ประชาชนคือพอดิฉันได้ฟังคุณยุพราชโบอินสสเพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยอภิปรายเรื่องนี้แล้วเนี่ยโอ้โหโดนใจมากก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังอย่างน้อยท่านจะได้เข้าใจในบทบาทของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะไปฟังกันค่ะ
1: วันนี้วิกฤตพี่น้องเกษตรกรคือปัญหาหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรมีอยู่หน่วยงานหนึ่งครับท่านประธานนั่นก็คือหน่วยงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกองทุนนี้ตั้งขึ้นมาเมื่อปี2542 พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีความพิเศษมากครับมาตราที่8นี่เขียนว่าห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดฟ้องยึดทรัพย์บังคับคดีหรือขายทอดตลาดทรัพย์ที่เป็นของกองทุนฟื้นฟูนั่นหมายความรวมถึงทรัพย์ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูไว้แล้วท่านประธานครับความพิเศษขององค์กรนี้มีหน้าที่2อย่าง1คือซื้อหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเมื่อซื้อแล้วไม่คิดดอกเบี้ยดอกเบี้ยเป็น0ครับเกษตรกรไปผ่อนชำระกับกองทุนฟื้นฟูอีกประเด็นหนึ่งกองทุนนี้ให้สมาชิกรวมกลุ่มกันกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยเพื่อแก้ไขปัญหาอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่กลุ่มหนึ่งโครงการหนึ่ง 300,000 บาท 500,000 บาทอันนี้เป็นอำนาจระดับจังหวัดถ้ามากกว่านั้นเกิน 500,000 บาทเป็น1ล้าน2ล้าน3ล้านเป็นอำนาจของกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่านประธานที่เคารพครับปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเป็นเกษตรกรกลุ่มเปราะบางครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับปี2569กองทุนนี้ได้งบประมาณ 1,277 ล้านบาทปี2570ครับได้งบประมาณ 1,089 ล้านบาทแต่ 1,089 ล้านบาทนี้ครับหักงบชดเชยให้ธนาคาร4แห่ง300ล้านบาทคงมีงบประมาณที่ใช้ได้สำหรับปี2570ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งการแก้หนี้และการกู้ยืมเพื่อฟื้นฟูอาชีพเพียง789ล้านบาทในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรปี2569ครับกองทุนนี้ซื้อหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกร950ล้านบาทกองทุนนี้ให้พี่น้องเกษตรกรกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย200ล้านบาทปีนี้ลดลง300ล้านบาทผมเข้าใจครับว่ารัฐบาลมีความจำเป็นแต่ผมอยากฝากไว้ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้อยากฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าวันนี้พวกเราทุกคนเข้าใจในสถานการณ์วิกฤตและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดแต่วันหนึ่งวันใดถ้าทางรัฐบาลพิจารณางบกลางผมอยากขอให้ทางรัฐบาลได้เห็นได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผ่านองค์กรนี้นั่นก็คือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับกราบขอบคุณครับ
0: เป็นยังไงคะคุณผู้ฟังท่านสสยุพราชบัวอินสสเพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยอภิปรายถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะคงทำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ดีขึ้นนะคะหลายท่านคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวอ่านดูเนี่ยบอกว่าโอ้ยเพิ่งได้ยินสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงเรื่องงบประมาณและการแล้วก็การซื้อหนี้ให้ประชาชนของกองทุนฟื้นฟูขอบคุณใหญ่เลยนะคะขอบคุณสสท่านนี้ที่ยกเรื่องนี้มาอภิปรายที่สภานะคะบางคนก็บอกว่าต้องชื่นชมสสภาคอีสานที่มีความสนใจกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศขอบคุณนะคะแบบเนี้ยนะคะแล้วก็บอกไม่เคยได้ยิน

อยู่ 65,000 นะคะเกิดดอกเบี้ย 230,000 พอมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูแล้วก็ขึ้นทะเบียนหนี้นะคะได้รับการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูนี่แหละค่ะก็เหลือหนี้อยู่ 35,000 ดอกเบี้ยไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ชำระปีละ 3,500 เป็นเวลา10ปีเขาก็จะหมดหนี้นะคะเขาบอกว่านี่แหละคือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะมันก็ดีอย่างนี้แหละนะคะเพียงแต่ว่างบประมาณในการจัดสรรให้แต่ละปีก็ไม่มากพอนะเพราะฉะนั้นก็พี่น้องแต่ละคนที่เข้าคิวรออยู่เนี่ยก็ใช้ระยะเวลากันนานพอสมควรนะคะมาดูเรื่องอื่นๆขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีต้อนรับและฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโปรดประธานแต่งตั้งให้พระครูสุนทรธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่ารุ่งอรุณตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมยุทธค่ะในวันพระหัสบดีที่9กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณอุโบสถวัดป่ารุ่งอรุณตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยมีพระเทพวัชระเมธาจารย์เจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์แล้วก็พุทธศาสนิกชนญาติโยมได้ร่วมในพิธีนะคะแล้วก็ร่วมออกโรงทานทั่วกันค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่6กรกฎาคมที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์จะทำลายวัตถุระเบิดและกระสุนปืนที่เสื่อมสภาพของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ทำลายอยู่ที่บริเวณโรงโม่หินราดตำบลสวายจีกอำเภอเมืองนะคะจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ได้ยินเสียงตุ้มตามก็ไม่ต้องตกใจนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ชวนคัดกรองพัฒนาการและภาวะซีดฟรีทุกแห่งทั่วจังหวัดนะคะอันนี้เขาก็มุ่งเน้นเด็กบุรีรัมย์ IQ เกิน103ก็เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกน้อยในช่วง5ช่วงวัยสำคัญก็คือ9เดือนวัย1ปี6เดือนวัย2ปี6เดือนวัย3ปี6เดือนแล้วก็วัย5ปีมาร่วมตรวจเช็คความพร้อมเพื่อการเติบโตที่สมวัยและแข็งแรงระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมนี้ณโรงพยาบาลณรพ.ส.ต.และหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยก็จะเป็นสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเล่มสีชมพูนะคะแล้วก็สมุดพัฒนาการก็นำไปด้วยตรวจเร็วรู้ใบลูกรักเติบโตสมวัยห่างไกลภาวะซีดงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไปใช้บริการที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านค่ะคุยไปคุยมาเวลาหมดอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์ในเช้าวันนี้ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จงกลอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติกระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: บรรดาผู้นำโลกแสดงความยินดีกับผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐพุทธภูมินาคแป้นคว้าดับเบิลแชมป์การแข่งขันจักรยาน BMXชิงแชมป์ประเทศไทยด้านภูมิใจไทยและประภาดาคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสงศพแก่พระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินทำ